0: พลังงานนั่นเองนะคะอินเดียเนี่ยอย่างที่ว่านะคะคือเขาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากเป็นอันดับ3ของโลกใช่ไหมคะรองจากจีนและสหรัฐแต่ว่าพอมาเจอเรื่องของอุปทานพลังงานได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะแล้วก็พอคลื่นความร้อนมันปกคลุมไปทั่วประเทศเนี่ยมันร้อนไงก็ต้องเปิดแอร์ต้องอะไรใช่ไหมก็ยิ่งต้องการพลังงานนะคะทีนี้การผลิตไฟฟ้ากว่า 70% ของอินเดียมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คาดว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้นะคะแม้ว่าอินเดียประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นะว่ามากกว่า 52% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมมาจากพลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังน้ำและพลังงานลมนะคะแต่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 43% ของกำลังการผลิตทั้งหมดก็ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศค่ะข้อมูลจาก S&P Global Energy นะคะบอกว่าการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในเดือนเมษายนอยู่ที่ระดับเฉลี่ย165กิกะวัตต์ก็เพิ่มขึ้นจาก160กิกะวัตต์ในปีก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นมา5.6 กิกะวัตต์หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคมนะคะในอีกด้านหนึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้าราว 4% ของอินเดียก็มาจากก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิงโดยประมาณ 60% ของก๊าซเนี่ยก็ต้องนำเข้าผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซค่ะซึ่งก็นะยังคงถูกปิดด้วยสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะ
1: ก็เป็นอะไรที่ก็คืออันนี้มันส่งผลกระทบกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพราะว่าพอเราส่งทำเรื่องการไฟฟ้าจากถ่านหินเนี่ยมันมีการเผามากเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศของโลกเราเนี่ยแปรปรวนกันขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะย้ายออกจากวิธีการผลิตพลังงานด้วยวิธีนี้นะครับไปยังพลังงานสะอาดก็ดูว่าอินเดียเขาจะอยู่บนขบวนของการที่ไปสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดได้เร็วแค่ไหนนะครับผมพาไปดูกันเรื่องของความบันเทิงบ้างนะครับไม่ทราบว่าน้องแก้มและคุณผู้ฟังเนี่ยเคยโดนบอมบาดหรือว่าโดนบอมด้วยซีรีส์แนวตั้งจากจีนบ้างไหมครับ
0: ไม่ค่อยค่ะแต่หลายคนติดนะที่รู้จักเนี่ยนะคะอ๋อเข้าวงการแล้วออกยากบางคน
1: ใช่เข้าแล้วออกยากแล้วก็มีหลายประเภทด้วยนะครับแบบที่ดูฟรีตลอดการแล้วก็มีประเภทแบบสัปดาห์ละ5บาท10บาท20บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทางการของจีนเนี่ยเอื้อมมือเข้ามาแล้วนะครับจีนเข้มงวดในการควบคุมเนื้อหาไมโครดราม่าหรือซีรีส์แนวตั้งแล้วทางการจีนบอกว่าพวกละครดราม่าขนาดเล็กแบบนี้เนี่ยต่อไปนี้นะครับจะต้องโดนควบคุมมากกว่าเดิมเพราะว่าผลิตเนื้อหาที่ทางการจีนบอกว่ามันไม่มีคุณภาพหรือมีคุณภาพต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเนื้อหาโครงสร้างอะไรที่เป็นในแนวโรแมนติกว่าเป็นคนรวยมาตกรักกับหลุมรักกับคนจนแล้วก็คนจนที่แบบว่าอยู่ๆก็เดี๋ยวก็กลายเป็นคนรวยอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับทางสังคมคืออยู่ๆก็แบบปรับสภาพของตัวเองจากจนแล้วก็กลายเป็นรวยในวันข้ามคืนเลยเพราะว่าเจออะไรแบบนี้นะครับที่แบบไปเจอคนรักคนอะไรก็บอกซึ่งมันเป็นความคิดที่มันสุดโต่งแล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยเพ้อฝันไปกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นเขาโครงที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนได้แล้วมันทำให้ผู้คนเนี่ยแบบเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระแบบบันเทิงแบบไร้สาระแล้วเป็นอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ในความเป็นจริงไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับทางการของจีนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยการทำซีรีส์อะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องก่อนที่คุณจะไปเอาไปเริ่มถ่ายทำด้วยต้นทุนราคาถูกถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เนี่ยคุณต้องเอาพล็อตเรื่องมาให้ทางการจีนเนี่ยได้ตรวจสอบก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นอะไรที่จัดลงสังคมจริงๆหรือเปล่านะเป็นอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพ้อฝันไปอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตแบบนี้ทางการจีนแบบรับไม่ได้นะครับแล้วบอกว่ามันจะทำมันจะมอมเมาสังคมเออผมก็เห็นด้วยกับวิธีการของเขานะพอออกมาแบบอันนี้มันมอมเมาสังคมเนี่ยมันคุณคิดอะไรที่เอาง่ายๆแล้วก็แบบว่าเป็นซิมเปิลความคิดแบบที่เป็นลีเนียร์แล้วก็เอาแบบดูมันอย่างเดียวเนี่ยดูแบบสะใจอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้สาระอะไรกับสังคมนี้ต่อไปทางการจีนจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าเรื่องของดราม่าเหล่านี้มันไปอยู่ในโดยินคุยโช บีบีบีบิลิบิลิแล้วก็เทนเซนคิวคิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่

0: ที่มีอิทธิพลตอนนี้ไปถึง TikTok ด้วยเขาบอกมันมีอิทธิพลไปทั่วโลกนะแล้วก็ทำให้มีแฟนคลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปสนใจติดตามต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่ว่าจะทำให้ผู้คนนั้นมอมเมานะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ระหว่างปี2022ถึง2565ถึง2566เนี่ยนะครับมีซีรีส์ที่ออกไปแล้วเนี่ยมากกว่า 25,000 เรื่องนะครับครอบคลุมไปถึง 1,400,000 ตอนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ในจำนวนนั้นเนี่ยละเมิดนะครับเรื่องของการควบคุมเนื้อหาเขาบอกไม่ใช่เฉพาะโครงเรื่องอย่างเดียวนะบางเรื่องเนี่ยมันสะท้อนมีความรุนแรงอย่างเช่นตบตีผู้หญิงหรือว่าการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อผู้คนอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพต่ำที่จีนจะไม่ยอมให้ออกมาอีกต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางการจีนก็สั่งให้ทั้งตัวยินแล้วก็โคโชงนะครับไปลบเอาเรื่องคลิปอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ละเมิดมาตรฐานทางเนื้อหาออกไปให้หมดนะครับเรียกว่าต่อไปตอนนี้นะมีการกำหนดไว้แล้วว่าอะไรบ้างที่จะเป็นเรื่องที่ละเมิดแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดโทษแต่ถ้าเกิดยังแบบว่าละเมิดกันต่อไปก็จะมีการกำหนดโทษแหละต่อไปนะทางโทษกำหนดของเขานี่ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่นะทางการจีนเขาเนี่ยเดือดมากๆครับเรื่องนี้
1: จีนนี่ค่อนข้างจะคุมคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะคะแล้วคือคอนเทนต์เขาเยอะมากไงแล้วถ้ามันไปในทางเดียวกันเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกลายเป็นกระแสสังคมได้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาห้ามพวกการโชว์หรูโชว์รวยอวดแบรนด์เนมต่างๆอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ดูอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องทำอย่างนั้นบ้างฉันต้องจัดซื้อหาอะไรคือหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ดูแล้วทัดเทียมกับคนอื่นไงฮะหรือคนที่ทำไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าโอ้ฉันด้อยเหลือเกินฉันมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีไปอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องพยายามที่จะซื้อก็เสียเงินเสียทองใช่ไหมยิ่งถ้าไปซื้อไปอุดหนุนแบรนด์เนมของต่างประเทศเนี่ยเงินมันก็ไหลออกไงแล้วพออย่างซีรีส์แนวตั้งแบบนี้นะคะเรื่องของการที่แบบไปตกหลุมรัก CEOขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: ซีซีโอมาตกหลุม
1: อะไรแบบเนี้ย
0: แต่ฉันไม่ได้สม
1: ความ อะไรอย่างเงี้ยคือรัฐบาลเขาก็มองว่าเดี๋ยวคนจะเลิกพยายามเลิกสู้ชีวิตแล้วแบบไปทางนี้ง่ายกว่าไหมแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ไงสังคมจีนเราก็ต้องนะ
0: เขาก็ดูแลนะจริงๆนะคลาสสิกเลยเรื่องกรณีคลาสสิกคือที่ผมที่น้องแก้มพูดถึงบ่อยจำได้ก็คือดาราท่านนึงแต่ลืมชื่อท่านไปแล้วนะเป็นดาราผู้หญิงที่แบบประสบความสำเร็จมากรวยมากแล้วก็ไปถ่ายรูปว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของวิญญาณเป็นไร่องุ่นที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบโอ๊ยแบบอันนี้อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็เลยทำไงแต่เขาไม่ได้ห้ามนะแต่เขาบอกว่าการกระทำแบบนี้มันทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าไม่พยายามอ่ะแทนที่คุณจะมาโพสต์ว่าโอ้โหกว่าจะฉันจะขึ้นมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้เนี่ยฉันต้องต่อสู้ต้องอดทนต้องฝึกฝนต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าไหมแล้วสิ่งที่เขาเติมคนดาราคนนี้โดนไปก็คือการตรวจสอบเงินรายได้ครับแล้วก็การเสียภาษีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกมาดาคนรวยๆที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเลิกโพสเรื่องของอวดรวยกันไปหมดเลย
1: ก็นั่นแหละค่ะก็กลายเป็นคือมันก็ต้องมีคนเป็นระดับที่ผู้มีอำนาจใช่ไหมในประเทศนะคะที่ออกมาควบคุมหรือว่าบางทีก็มีออกเป็นกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคุมการผลิตคอนเทนต์ซึ่งมันคือทุกคนก็สามารถผลิตคอนเทนต์ได้ถ้าทำอะไรยังไงก็ได้มันก็จะบางทีส่งเสริมสังคมไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาดูเรื่องราวของสิงคโปร์กันนะคะคือสิงคโปร์กับมาเลเซียเนี่ยเขามีบริการล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นแท็กซี่ข้ามพรมแดนนะคะให้บริการระหว่างสิงคโปร์กับมาเลเซียซึ่งคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ถ้าอยู่โซนแบบใกล้ๆชายแดนอยู่แล้วเนี่ยเขาเดินทางไปกลับไปทำงานแบบรายวันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็การเดินทางระหว่างกันเนี่ยเขาเยอะมากนะคะทีนี้บริการแท็กซี่ข้ามพรมแดนเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแต่ว่าก็มีความกังวลในแง่ของราคาเหมือนกันเพราะว่าโอ้ราคามันก็แพงขึ้นเยอะนะคะสำหรับข่าวนี้เนี่ยก็มาจาก Channel News Asia นะคะคือจะพูดถึงทั้งในเรื่องของความกังวลนะคือเขาบอกว่า commuters drivers flag concerns as enhanced Singapore Malaysia taxi service kicks off นะคะคือตอนนี้นะคะสำหรับการบริการแท็กซี่ข้ามแดนรูปแบบใหม่เนี่ยเริ่มให้บริการแล้วก็เพิ่มจุดรับส่งผู้โดยสารหลากหลายขึ้นนะคะเดิม

0: ทีเขาก็จะจำกัดอยู่บางจุดนะตอนนี้ก็ค่อยขยายไปแม้ว่าจะสะดวกขึ้นนะคะถึงจุดหมายได้มากขึ้นแต่ว่าค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะถ้าเกิดเทียบเป็นเงินของส่วนสิงคโปร์นะคะจาก $60สิงคโปร์เนี่ยปัจจุบันมาเป็น80ถ้าเทียบของมาเลเซียจาก120ริงกิตมาเลเซียก็ไปเป็น240แบบนี้ค่ะคือขึ้นมาเยอะเลยนะคะมุมผู้โดยสารเนี่ยคือสะดวกขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่คุ้มราคาหรือเปล่านะคะเขามองว่าราคาสูงเกินไปจนทำให้อาจจะแบบเดินทางแล้วไม่คุ้มแล้วก็ทำให้บางคนลดการใช้บริการหรือคอยรอแชร์รถจะได้หารค่าใช้จ่ายกันนะคะในมุมคนเป็นอย่างนั้นคือมุมคนขับเนี่ยเขามองว่าก็เข้าใจได้นะคือการขึ้นราคามันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าต้นทุนน่ะจะน้ำมันค่าใช้จ่ายต่างๆมันสูงขึ้นแต่ก็มีความกังวลอย่างเช่นพอราคามันขึ้นนะคะผู้โดยสารก็ลดลงไงการแข่งขันมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะมีรถเพิ่มเป็น300คันต่อประเทศนะคะกฎใหม่เนี่ยมีเรื่องของการห้ามวิ่งข้ามแดนแบบรถเปล่าอาจทำให้เสียโอกาสรับลูกค้าด้วยปัญหาใหม่ที่เริ่มเห็นนะคะคนขับเขาบอกว่าก็ไม่ได้คุ้นเคยเส้นทางใหม่ในมาเลเซียอันนี้ข่าวจากในสิงคโปร์ใช่ไหมเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้ค่อยคุ้นเคยเส้นทางใหม่ๆในมาเลเซียไม่ชัดเจนในเรื่องของพื้นที่รับส่งหรือบางทีมันมีความเสี่ยงจากการรับงานผ่านแอปอะค่ะพอรับแล้วผู้โดยสารไม่มาอย่างเงี้ยเรื่องของรถติดบริเวณด่านก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะยิ่งช่วงหลังที่เราเห็นข่าวก็คือว่าพอมันมีประเด็นสงครามเกิดขึ้นเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ตรวจที่ด่านเข้มขึ้นด้วยเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยไงคะดังนั้นมันก็จะทำให้มีรถติดเพิ่มขึ้นนะคะปัญหาเรื่องไหนอีกมีบทบาทแอปเรียกรถอย่าง Grab อย่างเงี้ยนะคะก็ได้รับอนุญาตให้บริการข้ามแดนซึ่งก็จะมาช่วยกำหนดราคาล่วงหน้าและติดตามการเดินทางได้นะคะก็ทำให้ระบบเนี่ยมันอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจกดดันแท็กซี่แบบดั้งเดิมให้ต้องปรับตัวค่ะในมุมของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี้ยมันก็ช่วยให้เดินทางแบบ door to door ได้จริงอ่ะมีโอกาสดึงกลุ่มลูกค้าอย่างเช่นครอบครัวนักธุรกิจผู้สูงอายุกลับมาแต่ราคาก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรเพราะมันแพงกว่ารถเถื่อนนะคะ
1: นี่ก็เป็นประเด็นเลยเพราะว่าจริงๆประเทศเขาเนี่ยอยู่ติดกันแค่ชายแดนเขาแค่ข้ามสะพานเองนะฮะแค่ข้ามสะพานเองนี้ตรงสะพานนั่นแหละมันจะมีด่านทั้งสองประเทศก็เลยทำให้เป็นปัญหาเนี่ยคือคนที่ทำงานในสิงคโปร์ค่าแรงสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพักในสิงคโปร์ค่าที่อยู่ค่าอาศัยค่าอาหารอะไรมันก็แพงด้วยบางทีเขาก็เลยแบบก็ข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งมาเลเซียนะค่าใช้จ่ายค่าของชีพถูกกว่าทั้งเยอะน้ำมันก็ถูกกว่าในสิงคโปร์ก็เลยสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาแบบที่คุณน้องแก้มรายงานให้ทราบนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจาลึกอาเซียนเนี่ยเราจะได้คุยกับคุณสุภลักษณ์การจนะขุนดีนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมเนไปดูกันว่ายกเลิก MOU 44เนี่ยจะรีเซ็ตเขตทะเลไทยกัมพูชาจริงหรือเปล่าแล้วรีเซ็ตแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงหน้านะครับ
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: กลับมาช่วงนี้นะคะเจาะลึกอาเซียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อสายนะคะคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีค่ะนักเขียนอิสระด้านอุตสาหกรรมนะคะประเด็นยกเลิก MOU 44นะคะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณพิญญพัฒน์และคุณสุชาติและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่ท่าน

0: ละเวลามาเป็นแขกให้กับเราในเช้าวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึง MOU 44เนี่ยอยากจะให้คุณสุรักษ์ท่านได้ช่วยปูพื้นนิดนึงนะครับ MOU 43 44มันแตกต่างกันยังไงแล้วมันมีผลกระทบกับเรายังไงครับ
1: ก็ง่ายนะครับ MOU 2543เป็นเรื่องการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกส่วน MOU ปี2544นั้นว่าด้วยเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ไหลทวีปซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะครับแล้วก็จะทำระบบพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันกับกัมพูชาครับความแตกต่างมันก็เป็นเรื่องพูดง่ายๆทางบกกับทางทะเลนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ทีนี้ประเด็นเรื่องของการยกเลิก MOU 44เนี่ยค่ะอธิบายขยายความเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
1: ก็มันเป็นความประสงค์ของฝ่ายไทยนะครับที่คิดว่าการ MOU 44เนี่ยบังเอิญว่ามันมีส่วนหนึ่งที่กัมพูชาอ้างไหลทวีปของเขาเข้ามาใกล้ๆบริเวณเกาะกูดก็เกิดความกังวลว่าอันนั้นมันอาจจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดหรือไม่ในความจริงไม่ใช่แล้วนะครับไหลทวีปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้น้ำนะครับเป็นเขาเรียกว่ามีสิทธิปไตยเท่านั้นหมายความว่าเราสามารถหาทรัพยากรที่อยู่ในแผ่นดินใต้น้ำนั้นได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางฝ่ายไทยก็กังวลว่ากัมพูชาอ้างไหลทวีปในปี2515นั้นนะมีขนาดกว้างเกินไปเกินกว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้ทำนองนั้นนะครับแต่จริงๆก็อันนี้ก็พูดลำบากนะครับว่าเกินของเขาหรือไม่เพราะว่าสิทธิ์ของเขาคือตามกฎหมายเก่าเนี่ยให้เอาพื้นที่ซึ่งอยู่ลึกจากผิวน้ำไป200เมตรตามกฎหมายใหม่ให้เอาจาก200ไมล์ทะเลจากฝั่งนะครับจากเส้นฐานที่กำหนดนะครับทีนี้อ่าวไทยเนี่ยส่วนที่กว้างที่สุดของมันก็200ไมล์ทะเลพอดีส่วนที่ลึกที่สุดมันแค่85เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันทั้งตื้นและแคบเนี่ยอ้างยังไงก็ทับซ้อนกันนะครับไม่ว่าจะอ้างมากอ้างน้อยเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามแต่เมื่อฝ่ายไทยเห็นเนี่ยก็พูดกันมานานนมนานแล้วครับหลายปีแล้วแหละว่าน่าจะกำหนดกันใหม่ก็เจรจาแหละกัมพูชาเขาก็ไม่เห็นพ้องที่ฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้ามันทับซ้อนกันเราก็สามารถที่จะทำแบบไทยกับมาเลเซียก็คือพัฒนาทรัพยากรคือพูดง่ายขุดแก๊สน้ำมันร่วมกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์แบ่งปันค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นไปเลยนะครับข้อเสนอเบื้องต้นก็คือ50-50เหมือนที่ไทยกับกัมพูชาทำแล้วเรื่องแบ่งเขตอะไรนั่นเกาะกุงเกาะกูดก็ไม่มีปัญหาหรอกความจริงเขาก็ไม่ได้เคลมเกาะกูดได้ซ้ำไปแล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดความวิตกกังวลในประเทศไทยก็มีกระแสเรียกร้องมากมายรัฐบาลก็จุดนี้ก็ตัดสินใจนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมติดตามเรื่องมานานว่านโยบายต่างประเทศนี่ก็หมดไว้เลยว่าจะยกเลิกเอกสารฉบับนี้ขึ้นมาก็เลยมาเป็นที่มาของ
2: ค่ะ
1: กัมพูชาเขาก็ตอบสนองเนี่ยนะครับ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเลิกไปแล้วเนี่ยครับแล้วคราวนี้มันจะตรงนี้ก็คือทรัพยากรที่อยู่ตรงนี้ก็คือยังไม่มีใครสามารถจะใช้ได้หรอครับหรือว่าย
1: ังครับยังทำมันแล้วไม่ได้เพราะมันพิพาทโลก MOU 44ก็ไม่ได้แปลว่าการเคลมของไทยและกัมพูชามันจะหายไปครับมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละมันก็เกิดเป็นข้อพิพาทอันหมายว่าเลิกแล้วจะทำยังไงกันต่อนะครับตอนนี้ท่าทีของกัมพูชาก็คือต้องการที่จะใช้การประนอมบังคับของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรารู้จักกันคือภาษาอังกฤษว่าอังครอสที่ทำกันขึ้นในปี1982คือ2525นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ทำไทยก็พูดว่าเราก็อยากจะรีเซ็ตการเจรจาใหม่ภายใต้อังครอสเหมือนกันแต่ว่าคำว่าอังครอสของสองฝ่ายเนี่ยฟังดูยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร
2: ่
1: ไทยก็อยากจะเปิดเจรจาใหม่นะครับเรียกว่าเปิดการเจรจาใหม่แต่กัมพูชาก็คิดว่าจะไม่เจรจากับไทยแบบทวิภาคีละเพราะว่าคงจะยอมกันไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ไปหาบุคคลที่3มาช่วยดีกว่าเขาก็เลยประกาศว่าเขาจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับประนอมภาคบังคับตามอังคอสภาค15ประกอบกับภาคผนวกที่5เนี่ยก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นแบบทั่วๆไป

0: ไม่ให้มีผลผูกพันมากแต่ต้องการคำแนะนำว่าจะแบ่งกันยังไงดีเนี่ยก็ตั้งคณะเขาเรียกว่าคณะกรรมาธิการประนอมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้มันมีผลผูกพันเด็ดขาดก็มีกลไก4อย่างให้เลือกก็1ศาลทะเล2ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ3อนุญาโตตุลาการทั่วไปแล้วก็4อนุญาโตตุลาการพิเศษอันนี้ยังไม่ทราบว่ากัมพูชาเขาจะเลือกแบบไหนนะครับ
1: ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44เนี่ยโดยทำร่วมกันยังไงหรือเราจะสามารถทำไปฝ่ายเดียวได้ไหมถ้าทำอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของ UNCLOS ต่อไปซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับคือเป็นที่แน่ชัดว่าเลิกฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับมันไม่มีเหตุจะเลิกฝ่ายเดียวได้ก็แต่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดMOU นั้นโดยชัดแจ้งแล้วก็สองถ้าหากมันสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่สามารถบังคับใช้หนังสือสัญญาคือ MOU นั้นได้ถึงจะเลิกแบบฝ่ายเดียวได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นคงไม่ตัดประเด็นนั้นออกไปได้เพราะว่าไทยแจ้งโดยวาจาแล้วว่าเราก็อยู่ในกระบวนการในการบอกเลิกอยู่นะครับด้วยกระบวนการภายในของเราก็ทำตั้งแต่เดี๋ยวครม.ต้องออกมติเสร็จแล้วกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าไม่ติดขั้นตอนกฎหมายในประเทศนะครับบางทีมันก็มีข้อถกเถียงอยู่ในเชิงกฎหมายว่า MOU เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเขตแดนเพราะฉะนั้นคนจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อนหรือไม
1: ่
0: ทีนี้กระทรวงต่างประเทศผมจะต้องเสนอให้ครม.ไปถามสามนูนก่อนว่ามันต้องเข้าสภาไหมนะครับถ้าสมมุติว่าโอเคละสมมุติว่ามันเสร็จกระบวนการภายในของเราแล้วปลอดไม่มีใครมาคัดค้านได้ละการกระทรวงการต่างประเทศต้องแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรไปทางกัมพูชาว่าเราประสงค์จะยกเลิกประสงค์จะยกเลิกก็ทำได้หลายอย่างนะครับก็คือประสงค์ยกเลิกและขอเจรจาใหม่ก็ทำฉบับใหม่ก็ได้หรือประสงค์จะยกเลิกแล้วแต่ตอนนี้กัมพูชาเขาแถลงมาแล้วว่ายกเลิกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อังกอร์ก็คือเอาบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยว
2: แล้วประเทศที่จะมาเป็นบุคคลที่สามนี่เขาได้กำหนดทางกัมพูชาเขากำหนดตัวไหมครับว่าจะเป็นประเทศไหนครับ
0: ยังไม่ได้เลือกนะครับแต่ว่าโดยขั้นตอนของมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้ากัมพูชาเขาประสงค์จะเริ่มกระบวนการเนี่ยเขาจะต้องทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรไปยังอังครอสซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอังครอสก็จะไปที่เลขาธิการสหประชาชาตินะครับแล้วก็ขอแจ้งมายังฝ่ายไทยว่าชวนนะครับเชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการนี้ร่วมกันแต่นี้ไทยก็ทำได้หลายอย่างก็ตอบรับเข้าไปร่วมก็ได้หรือไม่ตอบรับเพิกเฉยเสียก็ได้เราคิดว่าเราไม่เห็นด้วยแต่เนื่องจากกัมพูชาเขาจะขอใช้สิทธิภาคบังคับเนี่ยต่อให้ไทยไม่ตอบรับเขาก็สามารถเริ่มกระบวนการได้กระบวนการนี้มันจะไม่สะดุดหยุดลงนะครับเขาต้องไปทีนี้เขาก็จะต้องเลือกผู้ประนอมเขาเรียกว่าคอนซิเลเตอร์ครับผู้ประนอมฝ่ายละ2คนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งทางโน้นจะเลือกมาให้ก็เราไม่เลือกก็ได้เราไม่สนใจไม่เข้ากระบวนการเนี่ยครับไอ้ครับประธานที่เป็นที่ประชุมของนี่ก็จะเลือกให้นะครับว่าไทยไม่เอาเขามีบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลแล้วก็เรื่องการแบ่งขายอะไรที่เรียบร้อยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็สามารถไต่สวนและเริ่มกระบวนการไปได้ไทยจะใช้สิทธิ์ในการเข้าไปชี้แจงหรือไม่ชี้แจงเองด้วยว่าจะพิจารณาเรื่องสถานีตายก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะ
1: ค่ะนี่อย่างตอนนี้ที่
2: เขาใช้ถ้าเขาเข้ากระบวนการนี้เขาจบสิ้นลงแล้วเนี่ยเขาจะมาใช้เขาสรุปว่าอย่างไรเขาจะมาบังคับใช้กับเราได้ไหมครับ
0: คือถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติก็แล้วเขามาจะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลมันออกมาคือคณะกรรมการนี้นะครับถ้ามันเป็นภาคนี้นะครับคณะกรรมการนี้จะทำเป็นรายงานเพื่อให้ข้อแนะนำกับประเทศคู่กรณีว่าจะต้องทำอย่างไรเช่นจะแบ่งกันยังไงมันนี้ก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็ถ้าคู่ความเห็นด้วยโอเคต่อให้ฝ่ายไม่ไปแต่ดูแล้วโอ้น่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยโอเคเราตกลงปฏิบัติตามนั้นก็ได้นะครับแต่สองถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าพอใจมันไม่ชอบอะไรเงี้ยท่านก็เพิกเฉยเสียไม่รับก็ได้อีกแต่ว่ามันก็จะมีผลนะครับกัมพูชาก็จะใช้อันเนี้ยรายงานนั้นเนี่ยเป็นหลักของเขาในการเจรจาสมมุติว่าในอนาคตมันก็ต้องเจรจากันอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตราบที่มันยังแบ่งกันไม่ได้เนี่ยใครก็เข้าไป หาเอาแก๊สหาน้ำมันไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายก็ต้องมาแตกลงเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้าไปดีเฟนต์ไม่ไปปกป้องสิทธิของเราในคณะกรรมการประนอมเนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์นะครับกัมพูชาเขาก็จะถือเอกสารฉบับเนี่ยเป็นหลักว่าถ้าจะแบ่งกันเนี่ยต้องแบ่งตามนี้แหละผู้เชี่ยวชาญจัดให้แล้วคุณจะมาพูดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละอันนี้มันเราก็อาจจะเรียกว่าถูกปิดปากนะครับถูกปิดปาก
1: ค่ะก็
2: จะเหมือนกับกรณีเขาพระวิหารเนี่ยที่เราก็เข้าไปจุดปลายสุดท้ายเนี่ยผลออกมามันก็ประหลาดอยู่บนสันปันน้ำแต่ว่าเออกลายเป็นของเขาไปได้
0: ใช่มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราไปปกป้องไปดีเฟนต์เรามีพยานหลักฐานเรามีหลักคิดแนวคิดยังไงนะครับคือหลักการแบ่งเนี่ยมัน
1: ให้เรื่องของพลังงานนี่แหละจะต้องรีบตกลงกันหวังว่าจะได้ทางออกที่ลงตัวกันโดยเร็วระหว่าง2ประเทศนะคะไทยกับกัมพูชา
2: ค
1: ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณสุภลักษณ์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้ก
2: ็ต้องคนก็ลาไปเลย
1: ลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่5เดือน5พฤษภาคมครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่4พฤษภาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีค่ะและมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะปีติฉัตรมงคลถวายพระพรชัย2ล้นเกล้าเสด็จราชพิธี3ทัพยิงปืนสลุดหลวงรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังขณะที่3เหล่าทัพบกเรืออากาศจัดยิงสลุดหลวงฝ่ายละ21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลด้านอนุทินเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรตินำข้าราชการทุกภาคส่วนทูตานุทูตและภาคเอกชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะและมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีนำข้าราชการและทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2566

0: สั่งลุยเลยเสนอนั่งประธานคณะกรรมการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของพิรุธสหรัฐขนทหารโผตะวันออกกลางเรือน้ำมันอิหร่านฝ่าฮอร์มุซไปอินโดนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของการเขมือบนะฮะเรื่องของปากเขาใช้คำว่าเขมือบปากเตรียมนะครับเจอยกกวนแน่นะครับตำรวจบก.บทส.นะครับสรุปสำนวนนะครับจ่อหมายจับนะแล้วก็เรื่องของการเส้นไวรัสนะฮะฮันตรานะครับที่ฆ่าทัวร์ไป3ศพนะครับคาเรือสำราญเลยมีป่วย3รายนะครับแล้วก็แวะทวีปแอนตาร์กติกาด้วยนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นในนะครับในเดลินิวส์เช้าวันนี้นะครับเรื่องของประเด็นในไทยรัฐนะครับเรื่องของท่านนายกตั้งกรรมการนะครับศึกษาดันบีท่านเอกนิติเป็นประธานนะครับก็เป็นประเด็นใหญ่คล้ายๆกับหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแม่ค้าออนไลน์ก็ยังมีประเด็นอยู่ในไทยรัฐนะครับแล้วก็เรื่องของการล็อกทันควันนะครับคุณเต๋าในทุนนะครับที่กู้แล้วทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของอิหร่านเมินนะฮะสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์ยิงใส่เรือรบด้วยนะครับประกาศ9นะฮะยิงเรื่องของการคุมช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็เรื่องของพ่อค้าไส้กรอกนะครับฆ่าคนขายน้ำด้วยชนวนวิวาทนะครับเก็บค่าเช่าที่เราไปตามอ่านดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับวางเพลงใหม่กันบ้างนะครับมีเพลงใหม่จากนุจรีศรีราชานะครับเพลงชื่อแพงแพงแพงนะครับมันแพงยังไงนะฮะลองไปตามนุจรีศรีราชาดูนะครับเพลงนี้อาจารย์เจเด็ดดวงมาราเป็นคนเขียนคำร้องและทำนองเรียบเรียงโดยพี่หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะครับในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตนะครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับเซิร์งโดบิตะนะครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับล่าสุดในฮิตที่
1: 12ค่ะ
0: แล้วก็เอ็กทุยนะครับวงแอลกอฮอล์
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่11ค่ะ
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับและร้านอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นด้วย2เพลงต่อเนื่องนะครับเอาฟังเพลงใหม่จากนุจรีศรีราชานะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกวัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: ครีม 91E ส้นเท้าตาขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้ไหมทำไมป่าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพียงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับเชื่อฉันนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับเรา2คนนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคกรอบแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าครม.วันนี้ส่วนคนละครึ่งพลัสรอคิวสัปดาห์หน้ารายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีวาระเรื่องพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเข้าสู่การประชุมด้วยโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ครม.มีมติเห็นชอบใน2เรื่องคือพรบ.โอนงบ69และการออกพรก.กู้เงินส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสรวมอยู่ด้วยนั้นจะเสนอให้ครม.เศรษฐกิจและครม.ชุดใหญ่เห็นชอบในสัปดาห์ต่อไปสาเหตุที่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่มีโครงการคนละครึ่งพลัสและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอื่นๆจะยังไม่นำเข้าในการประชุมครม.ในวันที่5พฤษภาคมนี้เนื่องจากจะต้องประชุมครม.เศรษฐกิจก่อนและเสนอครม.มีมติเห็นชอบต่อไปเจเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เองสั่งเร่งฟื้นฟูโรงเรียนวัดเขาปัทวีหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเสียหายหนักกระทบชาวบ้าน640ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16จังหวัดชัยนาทนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ขนย้ายสังกะสีจำนวนมากที่ถูกแรงลมพัดกระจัดกระจายอยู่ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนวัดเขาปัทวีโดยมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนทั้งระดับจังหวัดและอำเภอทับทันร่วมปฏิบัติภารกิจเคลียร์พื้นที่เพื่อนำวัสดุที่เสียหายออกไปจัดเก็บและเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียนให้แล้วเสร็จเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับมาใช้ห้องเรียนได้ตามปกติด้านนายสุภโชควินัยพาณิชย์นายอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งลงพื้นที่อำนวยการแก้ไขเปิดเผยว่าการดำเนินการเข้าฟื้นฟูเป็นไปตามข้อสั่งการของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายด้วยตัวเองพร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือทั้งด้านการเยียวยาและการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ความเสียหายจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลตลุกดูครอบคลุมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์โรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนรวม640ครัวเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนวัดเขาปัทวีได้รับความเสียหายหนักสุดขณะที่จังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดถล่มสำนักงานอบต.ตลาดไทรกระจกแตกกระจายบ้านเรือนเสียหายเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มอย่างรุนแรงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของทางราชการและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกภาพไว้จากกล้องวงจรปิดภายในอบต.ตลาดไทรก่อนที่ผู้ใช้ Facebook ชื่อสุชาดาคนยางนอกจะนำมาเผยแพร่ในคลิปปรากฏภาพนาทีที่ลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักกระแทกเข้ากับกระจกอาคารจนแตกกระจายส่งผลให้ภายในสำนักงานได้รับความเสียหายหลายจุดนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุเช่นเดียวกันทั้งหลังคาปลิวสิ่งปลูกสร้างเสียหายเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่าง

0: จมประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
8: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับอย่าใจคนจนพี่ไม้พี่รมพรครับกลับมาทำไมเอกราชสุวรรณภูมินะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะพูดคุยกับน้องเมย์ได้เลย02-248-1366ครับ SMS ที่468-9400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากกันนะฮะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ครับ
1: ค่ะเมื่อมีอาการปวดท้องนะคะอย่างวันนี้เราอาจจะไปกินอะไรมาแล้วรู้สึกปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารค่ะหรือว่ามีทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารนะคะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะดูแลได้ด้วยเบลซิกฟอร์ดค่ะเบลซิกฟอร์ดรสมิ้นท์ทานง่ายออกฤทธิ์เร็วนะคะแล้วก็มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าขายยาทั่วประเทศนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องทำร้ายคุณทุกครั้งที่มีอาการนะคะนึกถึงเบลซิกฟอร์ดเบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
0: วันนี้มีเพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเสียงร้องของไอซ์สรัญยูครับยกมาทั้งสวนแล้วก็คุณลำไยนะครับลูกนกสุภาภรณ์ครับ
2: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลยนะครับ022014364ครับ022014364ครับและเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟรมนะครับนะฮะกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาเป็นฟรีคอนเสิร์ตเนา
4: ะ
3: ที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยปทุมธานีโอ้โหความสนุกสนานเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบไปหลายวันแล้วเนาะนะฮะแต่ความอะไรอ่ะในโลกออนไลน์
4: เดี๋ยวเขาจะมีภาพมาให้ชม
3: โอ
4: ้
3: โห
4: ค่ะ
3: เยอะเลย
4: ที่ Facebook Fanpage ของเราม
3: ีสื่อมวลชนไปวันนั้นด้วยนะครับนะฮะหลายช่องด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับบูธนะฮะการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยนะครับหลายบูธเลยนะครับ
4: ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรค่ะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะอาหารสุนัข A Pro IQ ของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ด3มิกอร่อยคุ้มค่าตัวจริงค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลพัทระธนบุรีค่ะและรถสุขาเคลื่อนที่นะคะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ด้วยค่ะ
3: แล้วก็อาหารหลังเวทีด้วยนะครับ
4: ขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4ส้มตำนะคะจากคุณนิดโดยเบาวีนะคะไอศกรีมผลไม้โดยพี่มรกตบางนาค่ะร้านนครข้าวมันไก่ค่ะน้ำส้มคั้นสด150ขวดโดยแกงซ่าคนน่ารักนะคะแตงโมจากพี่พีระก๋วยเตี๋ยวไก่มะระจากวิภารามค่ะขนมโดนัทจากแกงเฝ้าดีเจด้วยค่ะ
3: แล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกเพียบเลยแล้วก็ศิลปินที่ไปร่วมในงานด้วยนะครับติดตามบันทึกการแสดงสดได้เร็วๆนี้นะครับรวมทั้งนักจัดรายการด้วยนะครับหน่วยงานของทางจังหวัดปทุมธานีให้ความร่วมมือนะครับในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีรวมทั้งที่ตลาดไทยด้วยนะครับนะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับนะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าบันทึกการแสดงสดจะมีใครร้องเพลงอะไรบ้างจะเปิดได้ทุกช่วงนักจัดรายการบ้างนะ
4: ฮะ
3: แล้วก็โอ้โหผู้คนเยอะจริงๆพอเย็นๆถึงแม้อากาศจะร้อนๆหน่อยนะแต่พองหัวค่ํา
4: ก็เริ่ม
3: คนเยอะเต็มลานคอนเทนเนอร์ไปหมดเลยนะครับก็สนุกสนานฉลองวันแรงงานแห่งชาติกันนะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครได้นะครับทุกช่วงนักจัดรายการเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: คุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังมานะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดตามที่อยู่เลยครับส่งถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ติดตามรายการนะครับ ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ7:30 ถึง 10:00 แล้วก็ทุกช่วงเลยนะที่มีช่วงเวลาเพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากพื้นบ้านแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC นี่แหละนะครับนะฮะแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์นะครับผมอาจารย์เมตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตา10:00 จนถึง 16:00 นะครับวันนี้เป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกจากทางฝั่งใต้นะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: วงจำเป็นครับไม่กล้าบอกเธอ
6: ผมแอบชอบเธอมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าบอกเธอมอบเพลงนี้ให้เธอคนนั้นก็แล้วกัน

0: พื่อนบ้าน
1: วันนี้ขอบคุณคุณพิมพรแถวหนองจอกด้วยคุณสมศักดิ์ปทุมธานีคุณการอยู่แถวปทุมธานีนะครับป้าเก่งบางปะกงด้วยชิษณุพงศ์ก็รายงานตัวกันเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่เช้าเลยคุณเจริญแถวหนองจอกด้วยนะครับโอ้โหใน Facebook Fanpage ที่ LGM FM 95ก็นะหลังจากแบบโอ้โหหยุดกันยาวกันหลายหลายวันนะครับนะฮะหลายหลายท่านเลยนะครับมีจากทางอุดรด้วยเหรออ่านว่าอะไรอ่ะ
2: เป็นภาษาอูดูดูดี
1: ๆเหรอ
2: ไม่ใช่อุดรนะพี่เหมือนเขาพยายามจะคุยอะไร

0: กับเราสักอย่าง
1: อุดรอะไรสักอย่าง
0: ดูดีๆสักอย่างนะก็ทักทายนะคะภาษามนุษย์ต่างดาวพี่สมพรคุณนารีนะคะคุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคุณลำพึงคุณจิรวรรณคือถ้าคอมเมนต์แล้วช่วยบอกหน่อยว่าอยู่อำเภอไหน

0: วาสุเลิศจัญญาและปุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามเชียร์ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
7: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ต้นฉบับนะครับพี่ไปดูหนูไปด้วยแต่ถ้าไปกับพี่เนี่ยอย่าไปเลย
1: ทำไมอ่ะพี
0: ่ไม่ไหวอย่าให้เซ็ดอย่าให้เซ็ดอย่าให้เซ็ด
1: มันเป็นยังไงเหรอพี่หนูออกจะเรียบร้อย
0: มันไม่ควรพูดออกอากาศนะอุ้มนะฮะเราทิ้งท้ายกันด้วยสติธรรมดีๆนะคะสำหรับการเริ่มต้นในวันใหม่นะครับนะฮะเราก็เริ่มต้นนะครับในหลังจากวันหยุดยาวกันนะครับนะฮะด้วยสติธรรมดีๆนะครับคำสอนดีๆนะครับ
1: ค่ะจากท่านพุทธทาสนะคะท่านสอนว่ามันต้องเป็นจิตใจที่เป็นอิสระหลุดพ้นจากความเห็นแก่ตัวแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถรักผู้อื่นได้ค่ะ
0: สั้นๆแบบนี้
1: สั้นๆเลยค่ะ
0: นะฮะจากท่านพุทธทาสภิกขุนะครับนะฮะวันนี้ SMS นะฮะที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับทาง4689400คือเพลงนี้เลยครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: อบอวลครับเสียงร้องของเร็กรัชเมศนะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารกันนะครับแล้วก็พิจารณาดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้เราสองคนดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา7โมงครึ่งจนถึง10โมงเช้านะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา10:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: กับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยครม.จ่อถกร่างพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยืนยันจำเป็นเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนดันพลังงานสะอาดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามคือร่างพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังคงค้างในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อถามว่าพ.ร.ก.กู้เงินจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่านำมาใช้2 ส่วนคือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนางสาวรัชดากล่าวว่ามีความจำเป็นจะต้องออกพ.ร.ก.เชื่อว่าทุกอย่างสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลพี่น้องประชาชนเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงสำหรับการประชุมครม.วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในกรอบระยะเวลา4 เดือนการเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยการออกพ.ร.ก.กู้เงินนั้นจะทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสที่คาดว่าจะให้สิทธิประชาชนมากกว่า20 ล้านคนและการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ13,400,000 คนคนละ 4,000 บาทจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเริ่ม1 มิถุนายนนี้ในส่วนนี้คาดว่าต้องใช้งบประมาณมากกว่า100,000 ล้านบาทยังไม่รวมโครงการอื่นๆที่อยู่ในโครงการใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสอีกหลายโครงการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขอรับความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 7-9 พฤษภาคมนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ชุมชนชุมพรระนองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบการแจ้งเกิดทิพย์ในพื้นที่โคราชบ่ายนี้นายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองและหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองเรียกประชุมหารือกับปลัดจังหวัดนายอำเภอและนายกเทศมนตรีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดและแก้ไขรายงานทางทะเบียนอันเป็นเท็จหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมาในเวลา13 นาฬิกาวันนี้และในเวลา15 นาฬิกาของวันนี้โดยจะมีการนำเข้านำเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระทำความผิดกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบุกจับกุมนายนพรัตน์ด้วงพรมอดีตปลัดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมานางสาวจินดาเกล็ดงูเหลือมเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญการเทศบาลตำบลโพกลางและอดีตลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงที่ถูกตรวจพบว่าร่วมกันกระทำความผิดออกใบแจ้งเกิดเท็จในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางกว่า50 รายโดยก่อนหน้านี้ชุดปฏิบัติการได้ขยายผลตรวจพบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราช

0: ราชสีมาแก๊งของนายนพรัตน์ยังได้แจ้งเกิดเด็กจีนอีก18ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครแล
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: หมดรอบโอ้โหหมดรอบสิคะคุณผู้ฟังแหมฟังกันเพลินเลยหลายคนบอกสรินทานเนี่ยคงจะแบบว่ามาช้าอ๋อไม่ต้องบอกว่าคงจะแบบว่าหรอกมันมาช้าแน่ๆก็วันนี้เริ่มทำงานกันแล้วนะคะก็รถติดเป็นธรรมดาแหละถ้าไม่ติดก็คงมาไม่ถึงคนละเรื่องไม่ใช่หมายถึงว่าบนถนนนั้นรถเยอะมากมายสวัสดีทุกท่านค่ะสรินทานิยกรรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาวันนี้คุณผู้ฟังปล่อยได้ขนาดไหนนะคะปล่อยมากก็เบามากปล่อยน้อยก็เบาน้อยไม่ปล่อยเลยก็หนักสิคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันแบกไว้เยอะๆเราลองค่อยผ่อนลงค่อยๆวางลงนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเราก็จะมีแรงที่จะก้าวเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นได้นะคะมันไม่ช้าเกินไปอะไรก็ตามที่เรายังไม่เคยจัดสรรซะชีวิตมันจะได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าเหนื่อยน้อยลงนะคะคนเราเกิดมาพร้อมเหนื่อยอยู่แล้วล่ะแต่เหนื่อยระดับไหนเท่านั้นเองก็อยู่ที่เราจัดสรรวันนี้ทาทำหน้าที่ก็แนะนำเพลงกันได้เพิ่มเติมจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจด้วยนะคะวันนี้ปุ๋มมิ้มบอกว่าสวัสดีคุณแม่ฟังอยู่นะคะนี่น้ำหวานบอกเพลินๆดีคุณตู่ค่ะคุณมันนีแล้วก็ใครอีกเมื่อกี้พี่สวยเห็นแวบๆนะคะพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาก็แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากๆหลังจากที่แชร์ไม่เป็นพอแนะนำปุ๊บแชร์เรียบร้อยทุกครั้งเลยน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะขนมหวานสามพี่น้องแขมาบตาพูดหายไปไม่ได้เลยนะทาเนี่ยถ้าจำได้นะใครมารายงานตัวไม่รายงานตัวคนไหนหายไปก็ได้แต่คิดถึงแล้วก็เป็นห่วงนะคะว่าเอ๊ะยังอยู่ไหมนะ ไม่ได้หมายความว่าจะไปเป็นอย่างอื่นเหมือนที่ว่าสบายดีไหมอะไรอย่างนี้คุณอนุชาบอกว่าฟังจากจังหวัดเลยฝนตกหนักเลยครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหก็คลายความร้อนลงได้บ้างเนาะแล้วก็มีใครเองอ่ะพี่สวยมาตรงนี้นะคะคุณวาสนาค่ะบทนั้นว่าไงจ๊ะบอกวันนี้เสื้อสวยมากับพร้อมกับดอกไม้ดอกเยอะไปหมดเลยนะคะสินทานเนี่ยหมายถึงดอกไม้ที่เสื้อค่ะแล้วก็มีใครเอสุดหล่อน้องแพนแม่ก็มีการทาปากโชว์สื่อนิดนึงจะได้รู้ว่าการทาปากแบบที่ไม่ต้องใช้กระจกส่องเนี่ยมันสามารถทำได้คุณพิทักษ์ว่าไงคะตลาดช้อนทองเปิดดังลั่นเลยขอให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนขายของดีๆนะคะขายไม่ดีอย่าขายค่ะต้องเอาของดีมาขายเอ้ยไม่ใช่สิหมายถึงว่าขอให้มีลูกค้าอุดหนุนเยอะๆบางปลาเหนียวเกยนี้มาแล้วนี่นะคะแชร์เรียบร้อยกับคุณนะครับวันนี้หมดยังอ่ะเหนียวเกยเนี่ยโอ้ไม่ได้กินเลยนะบางปลาของเขาอร่อยจริงนะคุณผู้ฟังสุดยอดนะคะแล้วก็มีคุณอเกนจากพะเยาค่ะแล้วก็ใครอีกคุณประสงค์นะคะอ้าวคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาใน Facebook ดูนะคะพิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะเราก็จะได้เห็นนักจัดรายการที่จัดรายการตรงนี้ได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะเอสุดหล่อตลอดคิดถึงพิธาโอ้ยมาปากหวานคุณวันนี้แล้วก็ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะคะหากยังไม่ได้ทักทายใครก็อย่าโกรธกันนะคะเดี๋ยวทาจะพูดถึงเรื่องเพลงกันหน่อยนะคะแล้วก็รอสายด้วยนะคะบอกเบอร์โทรศัพท์กันก่อนจะได้จดแล้วก็แนะนำเพลงในช่วงสายชิลฮิวใจ022481366ค่ะวันนี้มาในเรื่องของความรักค่ะหลายคนบอกสินทา fall in love หรือเปล่าอ๋อแหมเราเป็นคนที่มีใจรักกับทุกๆคนอยู่แล้วรักนะจุ๊บๆประมาณนี้อ๋อพี่สุวรรณยามาแล้วค่ะต้องทักกันหน่อยวันนี้กดแชร์กันยังเอ่ยนะคะคุณบัวขาวสวัสดีค่ะแถวๆก็มาลืมเพลงของหนูเพลงอะไรวะนึกอยู่เหมือนกันแหละแต่มันชื่อเพลงอะไรจำไม่ได้เนี่ยเมื่อวานที่ขอเพลงอะไรไว้นะเตือนใหม่พยายามนึกระหว่างขับรถมานี่ขอเพลงอะไรกันไว้นะลืมเล็กกาแฟล็อกวัดสวัสดีนะคุณสวัสดีค่ะอังคารหันษานะคะเอาล่ะสำหรับบทเพลงที่ส่งไปค่ะเริ่มตั้งแต่รักนิรันดรเสียงร้องของทาเองนะคะตามมาด้วยถึงเวลาจะบอกรักค่ะสุนารีราชสีมาแล้วก็รักเธอทุกพศเห็นไหมมีแต่คำว่ารักจะเกลียดกันทำไมรักกันดีกว่านะคะรักกันไว้เถิดเราเคยร่วมแดนไทยไม่ใช่พี่ส

ตะคอนมายืนยันว่าขอฟังเพลงหัวใจสลายที่หาดแม่รำพึงด้วยนะชอบเพลงนี้นะแม่พี่ตะคอนต้องขอเพลงนี้ตลอดรักเธอทุกพศค่ะตู่มันธนาตามมาด้วยนิรันดรน้องต่ายและโจโจ้นะคะน้องมากับคำว่าใช่ค่ะหมายไทยบุญผลาไม้พิรมพรสำหรับมหานครไลฟ์ก็บทเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มชุมชนสอนสินชัยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยค่ะก็น้องมาในงานศิลปินอินดี้อีสานไปที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อ25สิงหาคมปี61นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% นะคะช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะ1เพลงทันไม่เอ่ยที่จะรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่02-248-1366ด่วนๆเลยนะคะจะได้ฟังเพลงที่ถูกใจกันกับบทเพลงนี้เลยมนรักที่ราบสูงเกษมคมสันค่ะและอย่าลืมต่อสายมาค่ะ02-248-1366ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาค่ะในช่วงสายชีวิตใจแนะนำเพลงอะไรกันสวัสดีค่ะมาไม่เอ่ยมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ค่ะใครเอ่ย
0: พี่โสครับจากหนองคายชัดเจนดีมากครับ
1: พี่โสจากหนองคายอยู่อำเภอหยางค่ะ
0: อำเภอโพนพิสัยครับผม
1: โพนพิสัยเฮ็ดหยังอยู่
0: เดี๋ยวนี้กำลังไปไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ฝนตก
1: อ้าวฝนตกเหรอโอ้ยเลยคลายร้อนลงเนาะพี่โสเนาะ
0: อากาศดีมากครับ
1: ดีมากเลยอยู่โพนพิสัย
0: ขึ้นชัดเจน
1: พี่โสจะ
0: ดีมากนะครับ
1: พี่โสครับพี่ปิดวิทยุค่ะแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่งั้นพี่โสจะงง
0: อ๋อครับผมครับผม
1: ได้เลยฟังชัดเจนแจ๋วแหววครับพี่โส
0: ชัดแจ๋วครับ
1: ใช่ครับพี่โสหรือทิศโสพี่โสใช่ไหม
0: ชื่อโสครับ
1: ชื่อโสเน
0: า
1: ะมีความสุข
0: พี่ไอขอเพลงหน่อยครับ
1: เพลงอะไรดีครับ
0: คนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรครับผม
1: ได้เลยรีบจัดให้เลยพี่โสจะได้ฟังเพลงกันเนาะมอบให้ใครบ้างพี่โส
0: มอบให้แฟนเพลงทุกท่านนะครับผม
1: ได้เลยครับขอบคุณพี่โสนะวันหลังโทรมาอีกนะพี่โสนะวันนี้เราจะต้องรีบเปิดเพลงละเวลามันเหลือน้อย
0: ครับ
1: นะครับโชคดีครับพี่โสแข็งแรงมีความสุขเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้
0: กรุงเทพฝนตก
1: ว้าวไม่ทันแล้วพี่โสถามว่ากรุงเทพฝนตกไหมตกค่ะตอนนี้ก็ตกหลายพื้นที่เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตกนะคะก็คลายความร้อนลงไปบ้างแต่ว่าถ้าหากว่ามาทั้งลมทั้งฝนเนี่ยโหหลายพื้นที่ที่เจอปัญหาตรงนี้นะคะก็ได้แต่ส่งความห่วงใยและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกๆคนนะคะที่เจอทั้งฟ้าฝนลมโอ้กันโชคทำให้เกิดความเสียหายในหลายพื้นที่ด้วยนั้นนะคะแต่สำหรับที่พี่โสโทรมาก็คงจะไม่ได้หนักแบบชนิดที่มีลมแรงๆด้วยนะคะก็ขอให้แค่มีพระพิรุณโปรยลงมาให้เกิดความชุ่มฉ่ำก็พอละแต่สำหรับตรงนี้ค่ะส่งให้ในฟังให้ฟังในช่วงสายชีวิตใจกับเพลงคนบ้านเดียวกันสนุกสนานกันต่อเนื่องจากเสียงร้องของไผ่พงศธรขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำค่ะ

0: ฐบาลก็จักเขียนอีหยังอยู
1: ่ซื้อเลขก็บ่ถือ
2: เชิญชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: สิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ิงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วย

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตเป็นหัวใจ
2: ก่อนจะฟังเพลงค่ะฟังเรื่องราวตรงนี้ก่อนสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะคะกาแฟขาวช่องค่ะเติมความหมายในทุกวันคุณมากว่า65ปีแล้วนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้านะคะกับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงหอมกรวนด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคัฟเวอรี่ค่ะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องกันเลยทีเดียวคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยนะคะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3-in-1 สูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่ะคาราเมลมาคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซอร์นัทนะคะรวมถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นโอ้ยถูกใจละไม่ว่าคุณจะเลือกแบบสไตล์ไหนก็แล้วแต่นะคะทุกแก้วของเขาช่องเนี่ยคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทยเอาล่ะค่ะและเพลงนี้คงจะทำให้เติมความรู้สึกดีๆแน่นอนกับบทเพลงที่ชื่อว่าตลอดเวลาพักสายตาพักไม่ได้สิเราต้องมีเพลงต่อให้คุณฟังได้ฟังกันนะคะพาเรทเพลงฮิตที่45ค่ะแนะนำที่022481366ฟังเสียงร้องคุณพี่ปูพงษ์สิทธิ์กันก่อนกับตลอดเวลาและอย่าลืมแนะนำเพลงกันในช่วงหน้าชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่าย
0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักโทษทักษิณย้ำชัดต้องติด EM อายุมากไม่เข้าเกณฑ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุนั้นพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีนายแพทย์ตูนสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นส่วนจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าต้องไปดูประเด็นว่าเป็นประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเป็นเช่นนี้สุริยะสั่งขยายเปิดด่านเร่งส่งออกทุเรียนหลังผลผลิตเยอะทำราคาตกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าในช่วงเวลาเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารเปื้อนเพื่อส่งออกไปจีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ไทยมีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งซึ่งตนได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้โดยวันพรุ่งนี้มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดในช่วงใดเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาในการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะการส่งทุเรียนไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้มีการน้ำออกนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอซึ่งตนได้สั่งการทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ทั้งนี้ได้มีการเร่งส่งออกทุเรียนหลังทราบว่ามีผลผลิตเยอะมากทำให้ราคาตกต่ำคนร้ายบุกยิงงานเลี้ยงมีผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนในรัฐโอคลาโฮมาเกิดเหตุคนร้ายยิงคนที่งานเลี้ยงริมทะเลสาบอาคาเดียใกล้กับเมืองโอคลาโฮมาซิตี้รัฐโอคลาโฮมาเมื่อคนร้ายบุกยิงในงานทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย23คนโดยผู้บาดเจ็บหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางส่วนขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ชื่อ Sunday Fun Day ซึ่งผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: My absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะ

ะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: ยสิรินทรานิยากร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาค่ะพาเรตฮิตสีภาพเป็นเพลงอะไรใครนำมาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่สิริชาครับผม
2: สวัสดีครับผมใครเอ่ย
3: อำเภอขอนแก่นจังหวัดกระบี่ครับสมบัติ
2: ขอบคุณสมบัติสวัสดีค่ะฟัง FM 95ตลอด
3: ตลอดครับตลอด
2: สุดยอดแล้วนี
3: ่ทำตลอดเลย
2: แล้ววันนี้ไปไหนคะเนี่ย
3: ทำงานขับรถส่งสินค้าทุกวันครับ
2: เหมือนเดิม
3: ไม่มีพักผ่อน
2: สุดยอดเอ้ยพักสิไม่พักเลือกมีแรงขับยังไงอ่ะพี่สมบัติ
3: ก็เสร็จตอนไหนก็คือพักส่วนมากจะเป็นบางวันที่จะเสร็จตอนค่ำหน่อยประมาณทุ่มทุ่มกว่านี่ก็เสร็จแล้วครับถ้าเป็นปกติทั่วไปถ้างานไม่เยอะหน่อยก็ประมาณก็ห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นก็เสร็จแล้ว
2: สัญญาณที่รับทางคลื่นไหนอะคะที่นู่นที่กระบี
3: ่ร้อยห้าจุดศูนย์ครับ
2: 105.0 ก็คือเขาลิงก์สัญญาณจากส่วนกลางไป
3: ใช่ครับ
2: เนาะแล้วทั้งวันไหมหรือว่าเฉพาะบางช่วง
3: มันมีอยู่เดี๋ยวอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ผมถ้าผมจำไม่ผิดคือพอช่วงประมาณ11 โมงนี่จะหายไปเลยครับมันจะเป็นของเป็น 100.5 ไปเลยครับเป็นคลื่นของ 100.5 เข้ามาประมาณ2วัน
2: น่
3: ะ
2: อ๋อเหรอ
3: ผมคิดว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นทางอสมทก็เปลี่ยนผังงานใหม่อะไรแบบเนี้ย
2: ตอนนี้กลับมาแล้ว
3: ตอนนี้กลับมาแล้วครับ
2: ได้ฟังกันต่อแล้วนะพี่สมบัติเนาะ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะคะติดตาม FM 95คือตอนนี้เราเหมือนกับขยายการเครือข่ายแล้วก็การส่งสัญญาณไปในหลายจังหวัดมากขึ้นนะคะ
3: แต่มันก็เป็นบางวันนะพี่สารบางครั้งผมก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วคือคลื่นจะมีเสียงรบกวนแต่ทางนั้นก็ชัดเจนเท่าไหร่
2: แล้ววันนี้ชัดไหมวันนี้ชัดไหมคะ
3: วันนี้ชัดอยู่ครับ
2: ชัดแจ๋วชัดแจ๋วเฮ้ยได้ฟังเพลงที่ขอมาแล้วแบบชัดๆใช่ไหมว
3: ัน
2: นี้พี่สมบัติฟังเพลงอะไรคะวันนี้ฟังเพลงอะไร
3: ให้หนุ่มเครื่องไฟครับพอด
2: ี
3: คิดถึงนักจัดรายการท่านหนึ่งแต่คิดว่าถ้าเขาฟังตอนนี้เขาคงรู้ตัวนะครับว่าเป็นผมปล่อยขอเป็นนี้ก็เป็นนักจัดรายการท่านหนึ่งที่จัดที่อสมทกระบี่เมื่อก่อนครับ
2: อ๋อเหรออ๋อเมื่อก่อนนี้ก็คือจะมีจัดในส่วนที่ในแต่ละคลื่นที่อยู่ในแต่ละจังหวัดโดยผ่านอสมทประมาณนี้เป็นของอสมทว่าอย่างนั้นเถอะแต่ตอนนี้ก็คือส่งจากส่วนกลางไปซะส่วนใหญ
3: ่ครับ
2: นะคะก็ส่งความห่วงใยไปถึงนักจัดรายการที่เคยจัดด้วยนะเพราะว่าเข้าใจได้อะว่าตอนนี้เหมือนกับไม่ได้จัดเท่าไหร่แล้วนะคะก็ขอให้ส่งกำลังใจสู้ๆแหละถ้าว่าทุกอย่าง
3: ก็ยังไงก็คิดถึงทุกท่านนะครับที่จัดรายการที่คลื่นอสมทกระบี่ที่ผ่านมาครับ
2: นะคะก็ส่งให้กำลังใจกันด้วยเนาะนะพี่สมบัติเนาะเอาละเพลงนี้ก็คือมอบให้กับ
3: นักจัดรายการท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามดีกว่าครับ
2: ไม่ขอเอ่ยนาม
3: น่าจะรู
2: ้เขารู้ว่าถ้าเป็นเพลงนี้แล้วก็พี่สมบัติขอตลอด
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ได้เลยค่ะเอาละมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อย
3: ครับ
2: นะคะมาขอบคุณได้ไหมหรือพูดตาม
3: พูดตามดีกว่าครับ
2: ขอบคุณ
3: ขอยาสักหน่อย
2: ยาได้เลยขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรพันท้าย
2: เป็นสุกี้พันท้ายก่อน
3: ขอบคุณสุกี้พันท้าย
2: ไม่เอาเราต้องพูดแหล่งตายนี่น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ก็ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ต้องลด

0: สีไม่ลดเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยได้ทานน้ำตาลกันเยอะต้องลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: ร้อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อย
1: ร้อย
0: คำไหนคำนั้น
1: คำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากครับปีสมบัติ
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณขอบคุณขอให้แข็งแรงมีความสุขเยอะๆนะคะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกที่เลย
1: เช่นกันครับผม
0: ขอบคุณมากแล้วก็โทรศัพท์มีโอกาสก็โทรมาขอเพลงกันเรื่อยๆนะคะ
1: ครับผมครับฟังทุกวันครับฟังทุกวันเลย
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไปค่ะเราไปฟังเพลงเกี่ยวกับหนุ่มทั้งหลายทั้งปวงเลยในช่วงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคใครนึกถึงเพลงหนุ่มอะไรแนะนำเพิ่มเติมได้ที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ค่ะ SMS ที่4689400นะคะขอบคุณเมจินะคะบอกว่าไปฟังเพลงที่ขอคือเพลงพันเล่มเกวียนและร้อยเล่มเกวียนอ๋อวันนี้เลยไม่ได้ฟังวันนี้ไม่ได้เปิดสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมบางทีก็ลืมเนาะขอไว้หนึ่งน้องแถวขอไว้ว่าขอเป็นเพลงอะไรสักอย่างวันนี้นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกถ้าถึงบอกว่าต้องเตือนกันบ่อยๆสำหรับรุ่นนี้ค่ะสมองมันใช้มาเยอะเหลือเกินในคลื่นสมองรอยหยักมันน้อยลงแล้วทำให้การเก็บข้อมูลมันน้อยลงนะคะต้องขออภัยด้วยมาฟังเพลงกันค่ะในช่วงนี้เราเริ่มกันตั้งแต่หนุ่มนี้ก่อนหนุ่มรำโทนแล้วก็เพิ่มสาวนิดนึงกับสาวรำไทยเป็นเสียงร้องของพี่เป้าสายันสัญญาคู่กับพี่เรียมดาราน้อยค่ะแล้วใครนึกถึงหนุ่มไหนแนะนำกันได้เพิ่มเติมขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่เพลงในพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคค่ะเรื่องราวของหนุ่มทั้งหลายนะคะเริ่มกันตั้งแต่หนุ่มรำโทนแล้วก็มีสาวรำไทยนะเสียงร้องพี่เป้าสายันสัญญาแล้วก็พี่เรียมดาราน้อยนะคะทราบว่าตอนนี้ก็ป่วยอยู่พี่เรียมสู้ๆนะคะขอให้แข็งแรงแล้วก็อยู่ร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันนานๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีวันเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดรางหมานวันที่11นี้นะคะแล้วก็จะเป็นการทำบุญให้กับศิลปินให้กับคนในวงการที่เสียชีวิตนะคะก็หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านก็เมตตาให้สถานที่แล้วก็มีการจัดงานตรงนี้ขึ้นใครว่างก็เรียนเชิญก็ร่วมทำบุญกันถวายเพลพระนะคะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตซึ่งตัวเธอเองตั้งใจค่ะว่าอยากจะให้จัดให้สมเกียรติแล้วก็ระลึกถึงผู้ที่วายชนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะถึงผลงานต่างๆที่ท่านได้ฝากเอาไว้ให้กับแผ่นดินแล้วก็อยากจะให้ความเป็นลูกทุ่งของเราที่เป็นลูกทุ่งสี่ท่อนและความยิ่งใหญ่ที่จริงๆแล้วก็คือมีมาตลอดนะคะเพียงแต่ว่าตอนหลังก็อาจจะไม่ค่อยได้มีการเขาเรียกว่าออกสื่อเท่าไหร่ความเป็นลูกทุ่งที่มีดนตรีนักดนตรีครบวงมีเครื่องเป่ามีหางเครื่องเต็มวงมีเครื่องเสียงดีๆร้องเพลงเพราะๆก็จะถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆวันที่11นี้นะคะทาตั้งใจว่าจะร่วมกับซึ่งจะเป็นสมาคมตลกแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดซึ่งมีการร่วมมือกันหลายๆสมาคมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะรวมใจกันก็คือเป็นวันเพลงลูกทุ่งไทยนะคะที่ขอบคุณทุกคนที่ยังสนับสนุนแล้วก็ยังติดตามฟังเพลงลูกทุ่งไทยของเราอยู่นะคะเรียนเชิญนะคะ11นี้ที่วัดรังหมันสำหรับเรื่องราวของเพลงที่จะเปิดต่อเนื่องคือหนุ่มรำโทนนะคะพี่แอลยอดรักสลักใจซึ่งก็นะคะวันที่11เนี่ยก็จะเป็นการรวมการทำบุญส่งไปถึงพี่ๆคุณพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะที่ได้จากพวกเราไปแล้วนะคะไอ้หนุ่มเครื่องไฟค่ะคนนี้ยังอยู่ค่ะจะไปร่วมงานนะต้องลากไปให้ได้พี่ต้อมต้องไปให้ร่วมงานนะคะพนึกพลังชาวลูกทุ่งของเรานะคะนี่คือเสียงของพี่ต้อมตามคำแนะนำแล้วก็มาถึงเอิงเอ๋ยค่ะเอิงเอ๋ยเสียงร้องของก๊อตจักรพันธ์ปิดท้ายในพาเรตไปนะคะพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: เดี๋ยวเราจะจอคิวฮิตกันแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเพลงที่นำมาจอคิวฮิตเป็นเสียงร้องของนิวพงศกรติ๊กไหม TIG ถ้าอ่านว่าติ๊กเนาะ คือเดี๋ยวนี้คือด้วยความที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางทีก็อ่านเป็นเรียงอักษรบางทีก็ต้องอ่านเป็นคำรวมน่าจะเป็น TIG ก็คือติ๊กนั่นเองสังกัด TIG Record นะคะติ๊ก Record อ่านผิดขออภัยชื่อเพลงว่าเมืองหลวงใจร้ายค่ะเมืองหลวงใจร้ายคำร้องทำนองโชเล่ค่ะเรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตด้วยนะคะทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเริ่มกันตั้งแต่ขอกำลังใจนุเลกาก้าแล้วก็น้องวินวรพัฒน์ค่ะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6ตามคำแนะนำเลยที่แนะนำมาจากไหนนะเดี๋ยวไปไหนละจากคุณกุลสมุทรปราการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงอบอวลของเล็กรัชเมธค่ะเพลงใหม่ของน้องนะคะอยู่ในฮิตที่19ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตหรือเพลงฮิตมหานครชาร์ตนั่นเองขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
3: ตะเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

แถมสิคะเพราะว่ามันต่อเนื่องกันอันแรกคือในช่วงเพื่อนเพลงหวานให้ฟังเพลงที่เก่าเวลาเดิมนะคะเสียงร้องของคุณพัชราแวงวันวงโอเวชั่นนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพื่อนเพลงหวานด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปตอนนี้อากาศร้อนๆได้อะไรอะที่สดชื่นอะดื่มไปแล้วมันทำให้เราสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก็ต้องจัดสรรนะคะก็มีสิ่งที่แนะนำก็คือเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคนั่นเองหนึ่งเพลงที่ตามมานั่นก็คือเพลงรักแล้วรอหน่อยนะคะก็เป็นเสียงร้องของวงชาตรีซึ่งหากว่าบางหลายคนบอกไม่ทันตัวเธอเองนั้นจังหวะที่วงนี้ดังเนี่ยทาเรียนชั้นมัธยมพอดีเลยโอ้เป็นช่วงเวลาที่วัยรุ่นต้องฟังอ่ะวัยรุ่นในยุคนั้นต้องฟังจริงๆเลยนะคะก็ย้อนกลับไปในวันหวานที่ได้ฟังเพลงหวานเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตโลกดนตรีนะคะที่จะจัดขึ้นวันที่17นี้ซึ่งทาก็ทราบมาว่าจะต้องมีการคือเป็นการรวมศิลปินสตริงที่เคยขึ้นเวทีโลกดนตรีมาก่อนนะคะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคือตอนนั้นเป็นเหมือนเป็นตำนานเลยทีเดียวนะคะแล้ววงลูกทุ่งไม่กี่วงหรอกที่จะได้ขึ้นนะคะก็จะมีทาคนนึงแหละกับพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรที่ขึ้นเป็นคนแรกจากนั้นก็จะมีพี่พึ่งพี่แอลพี่เป้าสุนารีนะคะก็ตามกันมาเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ได้รับการต้อนรับจากแฟนๆชาวลูกทุ่งที่ได้มีโอกาสไปชมการแสดงแบบสดๆในเวทีในลานโลกดนตรีตอนนั้นคือโหมากันตั้งแต่5:00 น.เลยก่อนที่เขาจะเปิดประตูเพราะว่าต้องการจะไปนั่งข้างหน้านะคะก็จากคำบอกเล่าของพี่ที่รู้จักกันนะคะที่เขาต้องไปดูแลการแสดงตรงนั้นดูแลความเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็บอกโหคนมากันแบบอุ่นหนาฝักข้างมากนะคะเป็นความภูมิใจของพวกเรามากนะคะอย่างพี่พึ่งเนี่ยที่เขาแซวตรงนั้นว่าโอ้โหต้นไม้ออกลูกเป็นคนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขามาเข้าไม่ถึงแล้วเขาอยากจะชมอยากจะเห็นเขาก็เลยต้องปีนต้นไม้ดูซึ่งเขาเรียกว่าเสียงมากๆเอาละค่ะสำหรับตรงนี้ที่อยากจะให้ฟังเพลงกันทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ก่อนที่จะไปพักทานอาหารกันนะคะแล้วก็ฟังข่าวช่วงยาวๆกันเลยทีเดียวในเรื่องของพี่กับน้องนี่แหละที่เหมือนกับแหมเมื่อพี่ไปแล้วก็ต้องหิ้วน้องไปด้วยนะจึงมาเขาเรียกเป็นที่มาของเพลงนี้กับบทเพลงของพี่พึ่งก็ละกันให้ฟังกันตรงนี้กับพี่ไปดูหนูไปด้วยนะคะถึงท้ายชั่วโมงนี้กันกับบทเพลงนี้ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ิน400,000 ล้านและกฎหมายสำคัญหลายฉบับยันจำเป็นเร่งด่วนเดินหน้าบรรเทาเดือดร้อนและด้านพลังงานสะอาดเร่งล่าตัว4คนร้ายแต่งชุดช่างไฟพร้อมอาวุธครบมือดักยิงถล่มรถตำรวจขณะเดินทางกลับบ้านจนเสียชีวิตคาดฝีมือกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่รัฐมนตรียุติธรรมเผยยังไม่เห็นหมอตุลเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านพักทอดทักษิณเชื่อคณะกรรมการพิจารณาดูมาดีแล้วเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วบริษัทกาวยาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดเส้นคลิปกาวยาแนวงานสงกรานต์พระประแดงจ่อโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีก1คดีสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดเมื่อกองทัพสหรัฐทำลายเรือเร็วของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ UAE ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันดาราการทองลิ่มพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเราจะสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเขาเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาระบุถึงการยกเลิก MOU 44จะยิ่งทำให้มีข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนะคะนายกก็กล่าวเพียงว่าไม่มีค่ะส่วนฝ่ายไทยไม่ได้สนใจคำกล่าวของสมเด็จฮุนเซนใช่หรือไม่นายกไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมทันทีค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้จะมีการรับทราบมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติที่เห็นชอบให้ยกเลิก MOU 44รวมถึงที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำมาบริหารวิกฤตระลอกใหม่ที่เป็นผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางค่ะด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็พูดถึงกรณีที่ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณายกเลิก MOU 44หรือไม่ว่าเข้านะคะวันนี้ซึ่งหลังพิจารณาแล้วตนก็จะเปิดเผยรายละเอียดค่ะพอไปถามถึงท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44นายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเรายกเลิก MOU แต่ไม่ได้ยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมรับและไม่เจรจาต่อจะทำยังไงนะคะนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าเขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้นพอถามว่าจะพูดคุยกับกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์หรือไม่นายศรีหศักดิ์ไม่ได้ตอบคำถามค่ะก่อนจะขึ้นตึกบัญชาการเพื่อจะร่วมประชุมครม.ทันทีค่ะ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะคะวันนี้ครม.ก็มีการจะหารือเรื่องนี้เหมือนกันค่ะโดยนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะว่าให้รอติดตามผลการประชุมเนื่องจากจะมีการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะสิ่งที่ประชาชนต้องติดตามก็คือร่างพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน400,000 ล้านบาทซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิก MOU 44การพิจารณากฎหมายที่เป็นผลมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วที่ยังค้างอยู่ในสภาว่าจะมีกฎหมายใดบ้างที่ได้รับการยื่นให้สภาพิจารณาต่อรวมถึงร่างข้อตกลงที่จะ ลงนามในการประชุมอาเซียนและกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทีมโฆษกรัฐบาลจะนำเรียนให้ทราบโดยทั่วกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าพรก.กู้เงินเนี่ยจะถูกนำไปใช้ส่วนใดบ้างนางสาวรัชดาบอกว่านำมาใช้สองส่วนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและอีกส่วนใช้สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศโดยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นตั้งเป้าว่าจะใช้วิกฤตพลังงานเป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยใช้หลังคาติดตั้งโซลาร์เซลล์สร้างกระแสไฟฟ้าโดยมีมาตรการที่จะประคับประคองความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงภาคการเกษตรไปพร้อมๆกับการสร้างฐานพลังงานสู่ระยะกลางและระยะยาวต่อไปเป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุดสำหรับการออกพรก.ครั้งนี้ไม่สามารถออกเป็นพรบ.ได้ใช่หรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านมองว่าอาจไม่รอบคอบนางสาวรัชดาก็ระบุนะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบและมีความจำเป็นจะต้องออกเป็นพรก.แต่เชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจในสถานการณ์นี้ว่าจะมีประโยชน์ต่อประชาชนและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือเปล่าเพราะว่าโครงการที่จะนำไปสู่การดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่ง plus ก็เป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าของประชาชนโดยตรงอีกส่วนหนึ่งที่จะให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นการโอนงบประมาณจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ตกหายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณฝ่ายค้านที่ยกประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของความโปร่งใสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าความโปร่งใสเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจรวมถึงมีความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราก็มีการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวซึ่งงบประมาณของพรก.เงินกู้ก็จะเป็นการดูแลในช่วงที่มีความฉุกเฉินตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็จะพิจารณาพรบ.งบประมาณปี70ควบคู่ไปด้วยซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนาประเทศระยะกลางและระยะยาวต่อไปค่ะ
2: มาดูทางด้านฝ่ายค้านกันบ้างนะคะเรื่องของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะนายภริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าส่วนตัวเข้าใจว่าพรก.ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเป็นการเยียวยาด้านวิกฤตพลังงานและอีก200,000,000,000 บาทเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประชาชนมีความกังวลใจเนื่องจากมองว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวานแหอีกครึ่งหนึ่งเหมือนโครงการตีเช็คเปล่าที่พยายามจะหลีกหนีในการตรวจสอบของสภาท่านนี้แม้ว่าเงินเยียวยาในก้อนแรกเห็นตรงกันที่จะเยียวยาประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบแต่ก็กังวลในรายละเอียดค่ะประการแรกแม้นายเอกนิติธรรมประภาสจะบอกว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าแต่โครงการที่เห็นโดยเฉพาะไทยช่วยไทย plus ที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งหวานแห่พุ่งนะคะเช่นหากการลงทะเบียนแบบใครลงก่อนได้ก่อนไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ได้รับผลกระทบประการที่2ก็มองว่าจะมีประชาชนที่ตกหล่นเช่นภาคการขนส่งและประมงที่จะมีตัวแทนเข้าพบทีมครม.งาวันพรุ่งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพมาตรการของรัฐบาลที่ผ่านมาและประการที่3การที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งประชาชนต้องออกส่วนหนึ่ง 40% อาจจะไม่เหมาะสมที่สุดในการเยียวยาในการลดค่าครองชีพของประชาชนตอนนี้เพราะว่าโครงการที่ให้ประชาชนช่วยออกจุดประสงค์มาจากการกระตุ้นการต้องการการใช้จ่ายค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะวันนี้ทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงกรณีที่สั่งย้ายนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องดังกล่าวจบแล้วหรือยังซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ขอยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วและการโยกย้ายนาราเชนก่อนจะโยกย้ายก็ได้ปรึกษาปลัดกระทรวงและดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องจากนี้ไปอยากขอให้จบเรื่องนี้จะขอเดินหน้าทำงานในภารกิจหลักของกระทรวงตนเองต้องการผลักดันให้กระทรวงเกษตรตอบสนองวิกฤตเศรษฐกิจโดยต้องหาคนที่เข้ามาผลักดันงานกระทรวงให้ได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าได้เห็นใบลาออกของนาราเชนแล้วหรือยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่ายังไม่เห็นแต่อาจจะส่งไปที่ปลัดกระทรวงหรือไม่นั้นตนเองไม่ทราบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่ากรณีนี้อยากให้จบแต่ว่าสังคมอาจจะยังไม่จบเพราะว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องของการของงบประมาณเพื่อไปทำโครงการส่วนตัวนายสุริยะบอกว่าความจริงตนเองชี้แจงไปแล้วแต่ขอชี้แจงซ้ำอีกครั้งว่าเรื่องของนายราเชนมีประเด็นไปพัวพันกับหลานตนเองก็คือนายวุฒิภูมิจุรังกูลผู้บริหารสายการบินนกแอร์ซึ่งนายวุฒิภูมิติดต่อไปยังนายราเชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2568และตอนนั้นเองเนี่ยตนเองก็ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรต่อมาเมื่อตนเองเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนาราเชนบอกว่านายวุฒิภูมิพยายามโทรศัพท์มาหาหลายครั้งเพื่อติดต่อซึ่งตรงนี้ตนเองไม่ทราบเรื่องมาก่อน

0: ตนก็เพิ่งจะมาทราบเมื่อมีการโยกย้ายขอยืนยันว่าการที่หลานตนเองติดต่อนายราเชนโดยตรงแสดงว่าตนเองก็ไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเลยมันเป็นไปตามขั้นตอนทางนี้เมื่อมีการเสนอโยกย้ายนายราเชนจึงไม่ได้เกี่ยวกับหลานของตนเองค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูเรื่อง
2: ขอยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีเรื่องของการแก้ปัญหาทุเรียนตกต่ำค่ะโดยทางนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำนะคะจากการที่มีผลผลิตมากว่าตนเองเนี่ยได้ทราบข้อมูลจากส.ส.จังหวัดนครพนมว่าช่วงเวลาในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรไปยังต่างประเทศนั้นมีเวลาจำกัดเกินไปประกอบกับมีขั้นตอนการตรวจสอบสารปนเปื้อนเพื่อส่งออกไปที่จีนไม่ให้มีปัญหาทำให้ใช้เวลานานสำหรับการส่งออกผลไม้ของไทยก็มีทุเรียนเป็นผลไม้อันดับหนึ่งตนเองก็ได้รับทราบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญในการจัดงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับผลไม้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็มีการนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานในเมืองไทยว่าจะเป็นรูปแบบใดและจะจัดช่วงไหนเพื่อดึงดูดความสนใจต่อสินค้าของประเทศไทยส่วนระยะเวลาการเปิดด่านชายแดนเพื่อส่งออกผลไม้ได้สั่งการให้มีการขยายเวลาเพื่อจะทำให้สามารถส่งสินค้าโดยเฉพาะทุเรียนออกไปต่างแดนได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาการเกิดเอลนีโญที่ส่งผลให้น้ำนอกพื้นที่ชลประทานไม่เพียงพอตนเองก็ได้สั่งการให้ทางกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีพายุฤดูร้อนค่ะพัดถล่มสวนทุเรียนที่นครพนมนะคะได้รับผลกระทบต้นทุเรียนในพื้นที่ตำบลสามผงอำเภอศรีสงครามรวมถึงที่ตำบลดอนเตยอำเภอนาทมซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า200ถึง300ไร่ได้รับความเสียหายต้นทุเรียนหักโค่นหลายร้อยต้นค่ะมีลูกทุเรียนร่วงบางส่วนเป็นลูกทุเรียนที่เตรียมเก็บผลผลิตส่งขายแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีทุเรียนอ่อนร่วงจำนวนมากก็สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 500,000 บาทโดยต่างเก็บผลผลิตในส่วนที่ขายได้ไปขายในราคาถูกค่ะแต่บางส่วนขายไม่ได้ก็นำไปทิ้งทำปุ๋ยถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ซ้ำเติมเกษตรกรนะคะยิ่งปีนี้ประสบปัญหาปุ๋ยราคาแพงกระสอบละ 1,500 ถึง 2,000 บาทอีกทั้งราคาผลผลิตทุเรียนก็ยังตกต่ำขายได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทเท่านั้นค่ะต้องแบกภาระหนี้สินเพิ่มค่ะส่วนชาวสวนทุเรียนต้องยอมรับว่าราคาทุเรียนถือว่าต่ำนะคะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ100ถึง120บาทจากเดิมประมาณกิโลกรัมละ200ถึง250บาทก็เลยฝากรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรในจุดนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของพายุฤดูร้อนยังไม่หมดนะคะเพราะว่าที่สุพรรณบุรีก็เกิดเหตุพายุฤดูร้อนทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ค่ะบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากนับร้อยหลังคาเรือนทั้งไฟดับทั้งเสาไฟฟ้าโค่นจากลมแรงของพายุนะคะป้ายบอกเส้นทางขนาดใหญ่ล้มลงมาด้วยค่ะที่ตำบลนาโพหมู่ที่2 3 4 5 9ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นกว่า100ต้นได้รับความเสียหายนะคะบางจุดล้มทับบ้านเรือนประชาชนมีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะเส้นทางตลิ่งชันดอนเจดีเบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่า

0: กลัวนะคะตัวสั่นหมดเลยบางคนก็ยกมือไหว้เหนือหัวนึกถึงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้เหมือนช่วยคุ้มครองตนและครอบครัวค่ะแม้ว่าลมจะพัดหลังคาบ้านหายไปแต่ว่าโชคดีที่คนในครอบครัวไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายอุดมโปร่งฟ้าบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพายุเนี่ยพัดบางหลังนี่อยู่ไม่ได้เลยนะคะหลังคาปลิวไปทั้งหลังไฟดับบ้านเรือนเสียหายชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจมากวันนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะต้นไม้ล้มจากแรงพายุนะคะก็ไปฟาดหน้ารายเดอร์บาดเจ็บค่ะโดยต้นหางนกยูงริมถนนวังจันทน์หน้าศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ที่ยืนต้นแห้งตายล้มอย่างแรงค่ะเป็นขณะเดียวกับที่ไรเดอร์เนี่ยกำลังวิ่งผ่านมาพอดีนะคะก็ทำให้ถูกกิ่งหางนกยูงล้มใส่ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเลือดออกรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาก็เสียหายเล็กน้อยไรเดอร์ก็เล่าให้ฟังว่าขณะขับขี่รถมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดลมแรงจนต้นหางนกยูงที่แห้งล้มลงมาใส่ตนเองพอดีแต่ว่าตัวเองสวมหมวกกันน็อกมาค่ะจึงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่า 8-10 พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่เพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนอีกระลอกจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนร้อนถึงร้อนจัดก็ให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางพื้นที่หลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลคอกสัตว์เลี้ยงส่วน 6-10 พฤษภาคมภาคใต้ตอนล่างก็ระวังฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูคดีของเบิร์ดวันว่างๆกันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเบิร์ดวันว่างๆไม่ว่างแล้วนะคะบริษัทกายาแนวส่งฝ่ายกฎหมายเอาผิดค่ะกรณีคลิปกายาแนวงานสงกรานต์พระประแดงค่ะจากคลิปวิดีโอของเบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำคลิปนำวัตถุผงสีขาวใส่ถุงกาวยาแนวมาประแป้งประชาชนในสงกรานต์ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อันตรายด้วยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแนวไปพบพนักงานสอบสวนสอท.2ค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างนะคะบริษัทยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าเบิร์ดวันว่างๆจะชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงก็เป็นแค่แป้งก็ตามค่ะก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะทำได้นะคะแต่ว่าทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นนะคะพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าทางบริษัทกาวยาแนวเนี่ยได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ดำเนินคดีตามพรบว่าได้การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะเบื้องต้นเนี่ยเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ1นะคะเรื่องนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนอันนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทกาวยาจะระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนการปิดกั้นช่องของเบิร์ดวันว่างๆนั้นได้เสนอกระทรวงดิจิทัลปิดไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ว่ายังเหลืออีก2แพลตฟอร์มก็คือ X และ YouTube ที่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้เพราะว่าแพลตฟอร์มอยู่ต่างประเทศส่วน

0: ใครที่แชร์คอนเทนต์ขยะของเบิร์ดวันว่างๆขอให้รีบลบนะคะเพราะการแชร์มีโทษเทียบเท่ากับการโพสต์เองค่ะขณะที่บริษัทเลื่อยยนต์ไฟฟ้ายังไม่ได้ประสานเข้าแจ้งความค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถกระบะ4ประตูสังกัดกอรมน.นราธิวาสเป็นพาหนะและอาวุธปืน M16 ยิงรถยนต์ของนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะส.ส.นราธิวาสเขต5พรรคประชาชาติเหตุเกิดที่หน้าบ้านพักนะคะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดพนักงานสอบสวนก็ได้มีหมายเรียกนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชตามที่นายกมลศักดิ์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมทหารทั้งสองนายในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่ามาพบที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะซึ่งทั้งสองคนก็นัดหมายที่เข้าพบวันนี้10นาฬิกาโดยพลตำรวจตรีทะเรศในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนมาร่วมสอบสวนด้วยตัวเองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านาวาเอกมนตรีได้เดินทางมาถึงแล้วพร้อมกับทนายความโดยนาวาเอกมนตรีมาในชุดข้าราชการนาวิกโยธินสีกากีแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาตรีเดโชค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากการสอบปากคำพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองโดยตามขั้นตอนที่มาพบพนักงานสอบสวนสามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ว่าเนื่องจากเป็นคดีสำคัญก็คาดว่าพนักงานสอบสวนจะขอหมายขังส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาว่าจะให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเกี่ยวกับคดีหรือหลบหนีหรือไม่โดยกระบวนการจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งสองคนก็มาตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะโดยยังไม่มีการออกหมายจับจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวและการเข้าพบพนักงานสอบสวนของนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชจะเป็นครั้งแรกที่ทหารทั้งสองนายปรากฏตัวหลังเกิดคดียิงนายกมลศักดิ์ตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมาและทางผู้เสียหายเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบการใช้โทรศัพท์10หมายเลขที่เชื่อมั่นว่าเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างทีมยิงกับผู้บงการค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชุดคลี่คลายคดีเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวได้ตามหมายจับได้5คนนะคะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกบุคคลทั้ง2คนก็คือนายทหารทั้ง2นายล่าสุดเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่แจ้งในรายละเอียดการสืบสวนสอบสวนว่ามีหลักฐานใดส่วนใดเกี่ยวโยงหรือเกี่ยวพันกับคดีดังกล่าวในส่วนใดนะคะและทราบว่านาวาเอกมนตรีกับนาวาตรีเดโชได้รับทราบจากข่าวสารและได้รับหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทั้งก็แจ้งนะคะว่าวันนี้ก็จะเข้ามารายงานตัวทั้งสองคนค่ะ
1: จากคดียิงส.ส.มาที่คดียิงตำรวจนะคะจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนอาวุธครบมือแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าดักถล่มยิงรถยนต์ของดาบตำรวจมายากีดีเยาะอายุ50ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีขณะกลับบ้านค่ะทำให้ดาบตำรวจมายากีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานหมู่4ตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวันที่4พฤษภาคมจากการสอบสวนก็ทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจมายากีขับรถยนต์จากสถานีตำรวจราตาปัญญังอำเภอยะริ่งด้วยรถยนต์ค่ะเพื่อจะกลับบ้านที่อำเภอมายอพอมาถึงที่เกิดเหตุเป็น4แยกผู้ตายชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านของผู้ตายซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรค่ะปรากฏว่าคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายช่างไฟฟ้าสวมหมวกนิรภัยทำทีว่ากำลังจะซ่อมแซมเสาไฟฟ้าบริเวณสี่แยกฝั่งที่ผู้ตายจะเลี้ยวซ้ายโดยคนร้ายแบ่งกำลัง2กลุ่มกลุ่มละ2คนนะคะโดยอยู่กันคนละฝั่งถนนซ้ายขวาค่ะเมื่อคนร้ายเห็นรถของผู้ตายมาถึงและชะลอรถยนต์เพื่อจะเลี้ยวคนร้ายทั้ง4คนก็หยิบอาวุธปืนที่ซ่อนไว้ทั้ง4กระบอกกระหน่ำยิงใส่รถยนต์ทันทีทั้งด้านหน้ารถยนต์และด้านข้างคนขับหลายนัดผู้ตายพยายามหนีออกมาจากรถแต่ก็ถูกคนร้ายเข้าไปจ่อยิงซ้ำจนเสียชีวิตหลังเกิดเหตุคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์2คันเร่งเครื่องหลบหนีไปค่ะ ความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางตำรวจสภ.มายอและชุดสืบสวนของสภ.ปัตตานีค่ะได้เร่งติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดทั้งในที่เกิดเหตุและตามเส้นทางต่างๆที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีรวมถึงการแกะรอยกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ดาบตำรวจมยากีผู้ตายใช้เส้นทางด้วยนะคะโดยเริ่มจากสถานีตำรวจราตาปัญญังซึ่งเป็นที่ทำงานเพื่อหาตัวคนร้ายที่นอกเหนือจาก4คนร้ายที่ลงมือยิงค่ะเพราะว่าตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีคนร้ายมากกว่า4คนทำหน้าที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ตายเพื่อแจ้งให้กับมือปืนรู้นะคะคนร้ายเนี่ยได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของผู้ตายเมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจแล้วก็เดินทางกลับบ้านทำให้คนร้ายรู้เส้นทางการเคลื่อนไหวของผู้ตายค่ะแล้วก็ฉวยลงมือก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงรอผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนทั้ง3ชนิดที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะสำหรับพฤติกรรมของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต้องสงสัยรวมถึงการแต่งกายที่ผิดสังเกตด้วยค่ะ
0: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงเงื่อนไขในการติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าเป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะต้องมีการติดกำไร EM ส่วนที่มีการอ้างเรื่องอายุเยอะนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงกรณีที่นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษของนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งพลตำรวจโทรุธพลก็กล่าวว่าเรื่องนี้ตนเองยังไม่เห็นค่ะ
1: สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมใช้เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่และซีฮอคทำลายเรือเร็ว7ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่พยายามเข้ามาขัดขวางการเดินเรือพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเรือเหล่านี้พยายามแทรกแซงปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมซึ่งเป็นภารกิจนำทางเรือพาณิชย์ที่ติดค้างให้ออกจากช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่เส้นทางนี้ถูกปิดกั้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์มีรายงานว่าเรือพาณิชย์ของบริษัทเดินเรือเมอร์สของเดนมาร์กอย่างน้อย1ลำค่ะสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐนอกจากเรือเร็ว7ลำที่ทรัมป์กล่าวถึงแล้วก็ยังมีการยิงขีปนาวุธสกัดขีปนาวุธนำวิถีและโดรนของอิหร่านอีกหลายชุดกองทัพสหรัฐยืนยันว่าไม่มีเรือรบของตนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่าย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
7: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
6: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
7: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
6: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
11: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เป็นยังไงบ้างกับบทเพลงที่เปิดไปถูกใจกันไม่เอ่ยนะคะถ้าไม่ถูกใจก็คงไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปขอในช่วงน้องหมีต่อไปก็แล้วกันตัวเองกลับมา10โมงเช้าพรุ่งนี้ค่ะแต่สำหรับเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตหลังจากไปพักทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะฟังเพลงกันต่อเนาะสองเพลงผ่านไปค่ะกับเรื่องราวของการร้องไห้อันแรกคือร้องไห้สองหนถ้าเป็นสามหนก็ถ้าเป็นสิบหนเยอะไปเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนั่นคือเสียงร้องของเอกราชสุวรรณภูมินะคะตามมาด้วยช่างทองร้องไห้สิช่างทองร้องไห้แม่กำลังเป็นข่าวคราวกันเลยทีเดียวแต่เป็นเสียงร้องของพี่ยิ่งยงยอดบัวงามคำไม่เกี่ยวกับช่างทองนั้นนะคะมาถึงเพลง History ค่ะเรื่องราวสิเรื่องราวของสาวที่หนุ่มเขาไม่สนใจเขาชมเชยเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไปอันแรกคือโบรักสีดำค่ะพี่นางสิริพรอำไพพงค์ค่ะตามมาด้วยเพลงสาวดำรำพันนะคะต้นฉบับพี่แขกค่ะเย็นจิตพรทีวีก็ขอเวอร์ชันเจเน็ตเขียวมาก็จัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ที่แนะนำเพลงมานะคะและที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เราได้มีเพลงในแต่ละช่วงนะคะขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะและขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงทางโทรศัพท์นะคะมีทั้งจากสุพรรณบุรีขนมน้องแต้คุณพิมพ์จากประจวบคุณเที่ยงจากนวมินทร์คุณกุลจากสมุทรปราการคุณเหน่งจากบึงกุ่มลุงต๋อยจากจันทบุรีลุง935ค่ะแล้วก็มีคุณจากลาดกระบังโอ้โหอ่านยากมากป้ากิ่งจากบางปะกงค่ะแล้วก็มีพี่ตายนะคะจากโรงพยาบาลจุฬานะคะไม่ค่อยได้เข้ามาบอกไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะแค่ส่งใจถึงแล้วก็ติดตามฟังตลอดเนี่ยคือกำลังใจของท่านละแล้วก็คุณสมใจจากแม่สอดนะคะเราได้มีผู้ที่เข้ามาเป็นครอบครัว FM 95มากขึ้นในหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ขอบคุณที่แน่ๆคือขอบคุณมากๆสำหรับพี่อนุสัญญากองราพงศ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงพี่อยู่อุบลมารักกับคนอุดรโอ้โหบีทาเก้นค่ะก็ส่งของที่จะมาร่วมทำบุญด้วยขอบคุณมากๆและที่แน่ๆสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ที่มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากศิลปินเยอะมากนะคะแล้วก็มีทั้งนักจัดรายการค่ะที่ไปให้ความสุขความสนุกสนานบนเวทีนะคะอย่างสุดๆจริงๆและสำหรับกิจกรรมที่มีในเรื่องของการที่มาอำนวยความสะดวกหรือแม้แต่กิจกรรมที่เขาเรียกว่ามาให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการตัดผมหรือเกี่ยวกับดูแลสุขภาพใดๆเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้เห็นอยู่ทุกๆครั้งเลยนะคะสำหรับการทำกิจกรรมที่ FM 95ทำขึ้นในกิจกรรมมหานคร Family ค่ะและที่ผ่านไปก็คือมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติซึ่งทางลูกทุ่งมหานครร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดไปแล้วค่ะที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเองนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะคะทั้งอาหารหลังเวทีที่มีแฟนๆไปให้เขาเรียกว่าไปให้ความอิ่มกับศิลปินนะคะทั้งน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์ชอบใครสี่บาวีให้มาพาส้มตำไปอร่อยมากขนมจีบโดยน้องแชมป์ค่ะไอศกรีมผลไม้โดยพี่มรกตบางนาค่ะร้านนครข้าวมันไก่น้ำส้มคั้นสด150ขวดโดยแก๊งซ่าคุณน่ารักค่ะแตงโมจากพี่พีระก๋วยเตี๋ยวไก่มะระจากวิภารามและขนมโดนัทจากแก๊งเฝ้าดีเจนะคะและที่แน่ๆคือผู้ใหญ่ใจดีจริงๆใจดีมากๆที่ทำให้กิจกรรมนี้บรรลุผลสำเร็จได้นะคะแล้วก็เจ้าผัดอุ้ยเดี๋ยวสิใจเย็นยังพูดไม่จบใจหายหมดเลยขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลมค่ะ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ ด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
4: มหานครซุปเปอร์ฮิตนะคะเพลงที่ขอมาเป็นเพลงน่ารักน่ารักที่มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องไอ้ทุยนี่แหละทุ่งๆของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นเพลงที่ชื่อไอ้ทุยและร้องโดยแอลกอฮอล์นะคะก็เพลงอยู่ในชาร์ตแล้วก็ขอกันมาเยอะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทานนะคะในช่วงที่จัดคือจันทร์ถึงพุธ10โมงถึงบ่ายโมงเสียเปียกขอบคุณครับนะคะขอบคุณพี่สวยยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาในหลังเที่ยงด้วยนะคะหากไม่ได้ทักทายใครก็อย่าโกรธกันเนาะพรุ่งนี้10โมงเรากลับมาทักทายกันต่อแนะนำเพลงกันต่อนะคะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะตัวเองขอลาไปด้วยเพลงไอ้ถุยจากวงแอลกอฮอล์นะคะขอทุกท่านมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เงินทองไหลมาณชาลีกิจทุกคนค่ะพรุ่งนี้กลับเจอกันนะอย่าลืมค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ดยสิรินทรานิยากรขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีนำแถลงมติครม.เผยรัฐบาลตัดสินใจออกพ.ร.ก.กู้เงินกรอบวงเงิน400,000 ล้านภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงพระราชกำหนดและอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศกรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานทั่วโลกและทำให้เกิดวิกฤตซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่จะรอได้คณะรัฐมนตรีจึงมีความจำเป็นเห็นด้วยในการใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน2ประการคือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักตลอดจนการเร่งขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศลดความเปราะบางและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสำหรับมาตรการภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้จะมุ่งทุกกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนได้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรผู้ประกอบรายเล็กโดยเฉพาะ SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนที่สูงขึ้นประเสริฐเผยกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมยุคน้ำมันแพงย้ำชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าใช้ของเดิมได้นายประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมโรงเรียนใกล้เปิดเทอมเป็นช่วงผู้ปกครองต้องเตรียมตัวนำบุตรหลานเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการออกมาเพื่อให้ผู้ปกครองเตรียมตัวก่อนช่วงเปิดเทอมคือมาตรการลดค่าครองชีพที่จำเป็นโดยเฉพาะในยุคน้ำมันแพงสำหรับชุดนักเรียนมีการอนุโลมให้สามารถใช้ชุดเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนส่วนชุดลูกเสือเนตรนารีไม่ได้บังคับจะซื้อเต็มรูปแบบสามารถใช้ผ้าพันคอกับหมวกร่วมกันกับชุดนักเรียนหรือชุดพละได้เช่นเดียวกันกับกระเป๋ารองเท้าที่สามารถใช้ของเดิมได้แม้จะย้ายโรงเรียนก็ใช้ได้นอกจากเรื่องการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบำรุงห้องสมุดค่าบำรุงการเป็นสมาชิกชมรมที่ลดได้โดยมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาตรการที่จำเป็นเหมาะสมกับบริบทในแต่ละเรื่องซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและอาชีวะออกหนังสือตามหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนสุภมาศยกเคสปลากระป๋องไม่ตรงฉลากสั่งสคบทั่วประเทศตรวจสอบถึงโรงงานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการนำปลานิลมาทำปลากระป๋องซึ่งไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าใช้ปลาแมคเคอเรลว่าล่าสุดแม้มีการเคลียร์กันแล้วแต่ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถพบได้อีกดังนั้นจึงสั่งการสคบทุกจังหวัดตรวจสอบรายละเอียดจนถึงโรงงานจะมีเหตุการณ์เช่นนี้อีกหรือไม่พร้อมให้กลับไปดูเรื่องร้องเรียนขณะเดียวกันยังพบกรณีน้ำดื่มที่จังหวัดนครราชสีมาจึงฝากไปยังประชาชนหากพบสินค้าราคาถูกกว่าปกติเช่นน้ำดื่มขวดละ2 บาทให้สงสัยเรื่องคุณภาพไว้หากได้รับสินค้าไม่ตรงปกให้แจ้งสคบในทุกกรณียืนยันว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ส ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: หรือโทร1746ยูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงนะครับก็เป็นอารมณ์คิดถึงนะครับห่วงหาอาวรณ์นะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเนาะเขาไปอยู่ทางนู้นจะสบายดีหรือเปล่านะครับก็อย่าให้เฮียคิดถึงนานนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็รีบเข้ามาทักทายกันนะครับชาวคณะที่เคารพของเฮียนะครับนะโอ้นี่แต่ละเพลงนี้พริ้วมากๆเลยนะครับมีงานจากน้องนันอนันต์นะครับห่วงหานะครับล่าสุดก็เข้ากรมเป็นทหารแล้วนะครับอุ้ยมีแม่ส่งพลังส่งกำลังใจให้น้องนันเยอะมากนะครับมีพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะฮะมีงานจากสีไพรนะครับเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์นะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่5พฤษภาคมนะครับนะก็รีบเข้ามาทักทายกันนะครับเมื่อกี้เห็นแม่ๆหลายท่านแล้วนะครับนะเอ้าแม่ๆบ้านอื่นด้อมอื่นนะครับแม่รีบเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับลูกๆคนไหนที่เรารักมากปลื้มมากกำลังเชียร์อยู่นะครับแม่รีบมาขอคะแนนขอเพลงนะครับเพราะว่าถ้าพี่ๆดีเจเปิดก็เป็นคะแนนนะครับมาทางหลังไมค์นะฮะก็สะสมเป็นคะแนนนะครับหรือว่าทาง SMS เนี่ยก็เป็นคะแนนนะฮะแล้วก็ในทุกสัปดาห์ในช่วงของมหานครชาร์ตเนี่ยก็จะมีการรวมคะแนนกันแล้วก็มาลุ้นกันดูว่าอุ๊ยเพลงลูกของเราเนี่ยอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็สำคัญมากในทุกๆวันเนี่ยนะครับแม่ต้องทำงานนะครับแม่เข้ามาขอเพลงแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนอนตอนนี้นะครับแม่ไปตื่นทีนึงนี่โอ้โหแบบ 3:00 นนะครับยาวเลยนี่ครับแม่กว่าจะหลับทีนึงอย่าเพิ่งนอนเข้ามาขอเพลงก่อนแม่นะครับผมนะแล้วก็มีพี่ๆนะฮะพี่ๆตอนนี้ผมว่าน่าจะกลับมาหมดแล้วเนาะหลังจากที่หยุดยาวนะฮะวันนี้น่าจะเริ่มทำงานแบบเต็มที่แล้วนะครับพี่ๆก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับกินข้าวแล้วนะฮะเปิดจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปิดทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับแวะเข้ามานะครับ2นาทีก็พอนะฮะแวะเข้ามาแล้วก็จะเข้ามากดไลค์กดหัวใจแล้วกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็กดแชร์นะฮะเพราะว่าถ้าลูกพี่กดแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อของลูกพี่มานะครับแล้วเฮียก็จะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะบางทีหลายท่านอาจจะอยากจะเข้ามาเล่นด้วยนะครับแต่เข้าใจว่าในเรื่องราวของภารกิจนะบางทีขับรถอยู่ก็ไม่สะดวกใช่ไหมฮะก็แวบเข้ามาแป๊บหนึ่งนะฮะมาทักทายแค่เห็นชื่อก็ดีใจแล้วนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายลูกพี่ของเฮียก่อนนะครับนะที่เข้ามาแล้วนะครับมีพี่ปัญญาประดิษฐ์นะครับพี่จิตตาพี่อุปักน้ำพี่จันเพนพี่พัชราพี่สุวรรณันนะครับเสียเปียกนะครับคุณใจบุญใจดีนะพี่เพชรรุ่งพี่คันชิตพี่ทิพาพรพี่สิริพรพี่บุญเรือนนะครับพี่หนูริงพี่สุจินพี่วัฒนาพรพี่สุนีพี่ละไอพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวนะพี่ดวงใจนะครับพี่บัวบัวพี่อุปักน้ำพี่ธนวันนะครับมีพี่ดวงเดือนนะครับพี่กิมมี่นะครับพี่มานีพี่เจนรงพี่สุวิทย์พี่นิรุธพี่ไพรงามนะครับพี่วิทย์มาคนหารนะครับพี่สัญญานะครับพี่สุขสันต์พี่ธีรวัฒน์นะฮะมีพี่จักรีนะฮะพี่รัคนาคุณโนเอลนะฮะมีพี่หนูเพียรก็มาแล้วทีนี้มาดูทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับนะเอามีพี่ขาวดอนนะครับเจเดซี่พี่อุปักน้ำนะฮะคุณยายพอเพียงพี่กล้วยชูไพรพี่กุลดานะครับพี่ประคองยายนาอาหารตามสั่งพี่เล็กกาแฟนะครับพี่หนูริงนะครับนะพี่นารีนะครับนะหลายๆท่านเลยนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับนะก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันพี่คันชิตก็มาแล้วนะครับนะอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของ
2: เฮียมิโชน่ารักน่าใจใส่ใจทุกคน
0: ครับผมในช่วงเฮียมิโชนะครับเอาวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะฮะลูกพี่เทมเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิงเบิงเบิงนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้หน้าไมค์ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่ไอ้กดรถกดรถ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่หมีจุดเซอร
1: ์สวัสดีครับน้องแชมป์สุดเท
2: ่ครับพี่หมี
1: ครับผมน้องแชมป์วันงานเป็นไงบ้างครับแชมป
2: ์สนุกครับพี่หมี
1: โอ้พี่เห็นแชมป์แบบมีความสุขมากเลยนะครับ
2: ครับผม
1: โอ้นั่งดูมือถือแล้วก็อมยิ้มตลอดเลยนะครับแชมป
2: ์ครับพี่หมี
1: อุ้ยแล้ววันงานนี้แชมป์แบบอยากจะไปให้กำลังใจใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: ทุกศิลปินครับ
1: โอ้ทุกศิลปินเลยเหรอแล้วพี่ดีเจล่ะครับแชมป
2: ์ทุกศิลปินทุกดีเจครับ
1: โอ้ยอยู่เป็นนะครับตอบแบบนี้แชมป์ อุ้ยแต่ต้องบอกลูกพี่เลยนะว่าไปแล้วแบบเจอต้องแชมป์นั่งตลอดแบบอู้ดีใจคือเห็นแชมป์เนี่ยแบบพี่ดีเจทุกคนก็แบบใจชื้นนะอุ้ยแชมป์มาแล้วนะแชมป
2: ์ครับ
1: อุ้ยแล้วแบบของกินเยอะมากแชมป์เอาอะไรมาฝากนะครับ
2: ขนมจีบคร
1: ับ อร่อยมากเลยนะครับพี่ดีเจทุกคนบอกว่าโอ้รสชาติดีมากเลยนะแชมป์นะ
2: ครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากแล้ววันนี้แชมป์ขอเพลง
2: จับปลาสองมือครับ
1: โอ้นี่ปกติปีนึงพี่เปิดแค่ครั้งเดียวเองนะครับแชมป์ส่วนมากดีเจไม่ค่อยเปิดไอ้เพลงตัวเองมันเขินครับแชมป์
2: คร
1: ับ แต่สำหรับแชมป์พี่เปิดให้นะครับแชมป์มอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ทุกเกี่ยวทุกใจครับพี่หมี
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณแชมป์มากนะ
2: เจอกันกิจกรรมหน้าครับพี่หม
1: ีได้เลยครับแชมป์ขอบคุณมากๆนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ山丘
0: 悠哉สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แก๊งแม่ห้างมหาเสน่ห์ละกันนะคะกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกผู้สู่คนค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่เคยเห็นแง่เบิ่งเอาเด้ออุ้ยกันโดนมาพอกันคือส่งข่าวเถอะเนาะพี่น้องเรียนเชิญพี่น้องทุกผู้สู่คนค่ะเก้าอี้นั่งพี่ค่ะพี่น้อง

0: สวดในจักรบาทนะจ๊ะ
1: สวดสวดนะครับโอ้โหโจ๊ะมากพลังมากนะครับน้องสาวแย้นะครับนี่คือแก๊งแม่ห้างมหาเสน่ห์นะฮะก็เป็นงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะที่ตลาดนัมเบอร์วันรามสองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับนะเอาวันนี้มาดูเรื่องของอากาศหน่อยนะครับนะอู้ผมเห็นหลายๆพื้นที่นี่มีเรื่องของฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับนะจากทางกรมอุตุนะภาคเหนือเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุดเนี่ย 39 องศานะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับร้อนสุด 37 องศานะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับโอ้อาจจะมีฝนตก 40% เลยนะครับนะแล้วก็ร้อนสุด 37 องศานะครับภาคตะวันออกนะฮะก็สูงสุดร้อนนะครับ 37 องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะฮะส่วนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะวันนี้ร้อนสุด 36 องศานะฮะแล้วก็มีอาจจะมีลมกันโชคแรงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะแล้วก็สูงสุดประมาณ 40% นะครับนะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับนะก็ร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 40% นะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะก็ร้อนสุด37องศานะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกประมาณ 30% นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดีย
4: าเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงนะครับโอ้โหอารมณ์เพลงนี่แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับฟังแล้วก็น่าจะเย็นขึ้นบ้างนะครับมีไร่อ้อยคอยรามีบางรีอยุธยามีพี่อิปัตตานีนะมีตะนันสุโขทัยนะส่วนใน Facebook Live ของเรานะฮะชาวคณะก็มาทักทายมาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับมีพี่เดือนเพ็ญนะครับพี่กล้วยชูไพรพี่ขวัญเรือนนะครับนะแล้วก็มีเจเดซี่พี่ประสิทธิ์นะครับมาแล้วนะครับพี่ประคองนะมีตะป๊อปตะเปียกนะครับพี่มันธนาบอกว่าพะเยาร้อนมากๆเลยค่ะนะครับวันนี้น่าจะร้อนหลายพื้นที่นะครับก็เข้ามารายงานนะหรือว่าแถวไหนฝนตกนะเราอย่าพูดแต่เรื่องอากาศร้อนอย่างเดียวนะครับแถวไหนฝนตกต้องมาแชร์กันด้วยนะครับว่าอุ๊ยอยู่จังหวัดนี้ฝนตกฉ่ำมากเลยค่ะอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาเขาเรียกว่ามาแชร์ให้เพื่อนๆอิจฉาบ้างนะครับว่ามีฝนมาแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ มันจะได้ชื่นใจบ้างนะครับผมนะพี่ฮานามิก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะ3เพลงผ่านไปนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าใครที่อยากจะขอเพลงนะฮะเรียกว่าคุยกันปุ๊บเปิดเพลงปั๊บเลยนะฮะก็กดเข้ามาขอเลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ช้าๆนะครับลูกพี่022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองเพลงได้เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนในช่วงของพาเรทนะก็กดเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงของเพื่อชีวิตนะครับวันนี้เรื่องงานจากมาริโฮน่าละหมาดอารมณ์

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยครม.มีมติยกเลิก MOU 44จ่อส่งหนังสือแจ้งกัมพูชาให้รับทราบมั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการยกเลิก MOU 44ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบซึ่งขอย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่มีกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นแนวนโยบายของตนว่าอะไรก็ตามที่ดำเนินการมาแล้วอย่างกรณีนี้ที่ดำเนินมากว่า25ปีแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าถึงการหาข้อสรุปก็ยังไม่ไปไหนรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเมื่อถามถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาบอกว่าหากยกเลิกจะยิ่งทำให้เกิดข้อพิพาทมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีระบุเพียงว่าต้องไปสัมภาษณ์ท่านส่วนจะทำให้การเจรจายากมากขึ้นหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเห็นต่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการเจรจาส่วนขั้นตอนหลังจากที่มีการยกเลิก MOU 44นั้นนายกรัฐมนตรีเผยว่า MOU 44เป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูว่าแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างเป็นหลักเพราะฉะนั้นหากต้องคุยกันใหม่ก็ต้องมีการหารือกันใหม่อาจจะเป็น MOU 70ไม่ใช่ MOU 44แล้วเอกนิติกลางแผนพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทรับมือวิกฤตโลกเสนอต่อสภา14พฤษภาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุม

0: มติอนุมัติออกพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกโดยวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วและมาเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5 ระลอกได้แก่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยรัฐบาลได้ปรับลดวงเงินกู้จากเดิมที่กระแสข่าวระบุไว้500,000 ล้านบาทเหลือเพียง400,000 ล้านบาทเพื่อรักษาวินัยการคลังและนำข้อกังวลของทุกภาคส่วนมาพิจารณาโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2 ส่วนหลักส่วนละ200,000 ล้านบาทโดยส่วนแรกจะใช้เพื่อการเยียวยาและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางโดยตรงส่วนที่2จะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตซ้ำรอยเดิมด้านขั้นตอนการดำเนินการจะเสนอพ.ร.ก.เข้าสู่สภาได้วันที่14 พฤษภาคมนี้พร้อมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแกล้งกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำไม่ยกเลิกเครื่องแบบลูกเสือแต่ผ่อนปรนการจัดซื้อนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความชัดเจนเรื่องการอนุโลมเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยกเลิกแต่เรื่องการจะซื้อไม่จำเป็นต้องจะซื้อเต็มรูปแบบเป็นการอนุโลมให้ใช้ผ้าพันคอหรือหมวกใส่ชุดนักเรียนหรือชุดพละได้แบบมีข้อยกเว้นเรื่องลูกเสือกองเกียรติยศที่ต้องซื้อเพราะต้องแต่งเต็มยศเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องแก้กฎหมายหรือแจ้งให้ครม.ทราบเป็นเพียงหนังสือเวียนแจ้งกันเองภายในกระทรวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโรงเรียนสพท.อาชีวะสกร.รวมถึงโรงเรียนเอกชนด้วยเรื่องนี้เป็นการบริหารภายในของกระทรวงโดยการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการตามความเหมาะสมหากโรงเรียนไม่ตอบสนองเรื่องการขอความร่วมมือนี้แล้วมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบเพราะกระทรวงให้นโยบายไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: องอาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
7: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหนีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 1สายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้ำมี
2: สวัสดีครับพี่ปอนะครับ
3: ใช่ครับผม
2: อ้าวพี่ปอตอนนี้ทำอะไรอยู่แถวรังสิตครับพี่
3: ไปพักผ่อนอยู่ครับตอนนี้จอดนอนอยู
2: ่ oh.
3: เพิ่งทานข้าวเสร็จครับ
2: ค่ะอู้ดีจังเลยพี่ปอกินอิ่มแล้วต้องนอนหลับพักผ่อนนะ
3: ใช่ครับ
2: ครับแล้วช่วงบ่ายเรามีโปรแกรมอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: โอ้ช่วงบ่ายว่าก็ค่อยออกไปจะรอหาตังค์ครับ
2: ครับทำอะไรบ้างพี่ช่วงบ่ายเล่าให้ฟังหน่อย
3: ตอนนี้อาชีพประจำขับแท็กซี่ครับพี่มีครับ
2: ครับครับวิ่งถึงกี่โมงครับพี่ช่วงบ่าย
3: ก็น่าจะยาวถึงสี่ทุ่มนะครับ
2: เริ่มอีกรอบนึงประมาณ2ทุ่มใช่ไหมครับพี
3: ่ให้เม็ดข้าวมันเรียงก่อนเรียงตัวก่อนไปว่าเจ๊หนีท่วงของเลยพี
2: ่อะไรครับพี
3: ่ผมเล่นเกมชนะไทยเชสมา3เดือนแล้วยังไม่ได้ของ
2: 3ใช่ไหมเอางี้ขออนุญาตคือถ้ามัน3เดือนแล้วมันอาจจะมีตกหล่นรบกวนเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์เลยนะสำหรับคือท่านที่เล่นแล้วบางทีเนี่ยขออภัยด้วยนะคือถ้าครบ3เดือนแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้ก็โทรมาหลังไมค์ได้เลยนะบางทีแบบเขาส่งอาจจะส่งไม่ครบอะไรเงี้ยครับพี่
3: คร
2: ับ นะพี่ปอเดี๋ยวถ้ายังไม่ได้พี่ปอก็รบกวนโทรตามหลังไมค์ได้เลยนะ
3: ได้ครับเนี่ยมี
2: เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะบอกน้องให้จดให้อีกทีนึงนะขอบคุณมากเลยนะพี่ปอ
3: ครับผม
2: ได้เลยพี่ปอวันนี้พี่ปออยากฟังเพลง
3: หนุนดวงนะครับ
2: หนุนดวงโอ้โห
3: ดวงไม่ค่อยดีหาตังค์ยากต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วครับ
2: ครับผมให้ปังๆนะ
3: เช่นกันครับพี่หมี
2: ครับได้พี่ปองั้นเดี๋ยวพี่ปอช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: พี่หมีนำเลยคร
2: ับ ได้เลยครับพี่น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร
2: ่
3: อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เป๊ะเลยครับพี่ชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
3: JS ครับJS น้ำมันเครื่อง
2: ครับ
3: รังสิตปั๊มใหญ่สเตอโรกับช่างสอนแอร์ครับ
2: ครับ
3: ช่างแอร์
2: ครับ
3: รังสิตครับ
2: สองท่านนะ
3: โอ้ทุกเสียงลูกสายด้วยครับ
2: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากเลยนะ
3: ครับแต่ว่าน้องรังไม้ครับ
2: น้องเมย์ด้วยนะ
3: ครับ
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ

มังกรคู่เปิดประตูสู่เวหาเทพแห่งฟ้าเปิดทางสว่างผลสวรรค์นั้นอยู่ชิดเพียงจิตยนต์ณก้าวนี้ย่างพ้นเป็นต้นไปวัดใช่เพียงชูเมืองเรืองอารามเพชรอารามส่องจิตนิมิตให้สุขโลกโศกสรรจักพลันคลายวัน

ขอให้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใคร

0: สี่เพลงนะครับวันนี้เป็นชุดขอพรหลวงพ่อนะคะแหมฟังแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจนะครับเพราะว่าเป็นที่พึ่งทางใจนะครับหลายท่านนะครับมีกราบนะฮะกราบหลวงพ่อโตนะครับพี่สารสารสินนะครับมีหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะมีเพชรบุรีมีเพชรสุวรรณนะครับเพชรกถาวุฒินะฮะแล้วก็มีงานจากพี่โรมศรีธรรมราชนะฮะหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะก็จัดไปเลยครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยละนะครับนะอ่ะมาตอนนี้ต่อเนื่องความอร่อยกันนะกับพันท้ายนรสิงห์นะก็มาเอาใจคนรักสุขภาพนะกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% นะครับลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์นะที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมนะฮะตอบโจทย์

0: สำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะตอนนี้หาซื้อได้แล้วครับลูกพี่นะไม่ว่าจะเป็น Big C The More Foodland Tops นะฮะทุกสาขานะฮะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะฮะแล้วตอนนี้ครับพันท้ายนรสิงห์ฮะก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะให้ชาวคณะมาร่วมสนุกกันกับเกมประจำเดือนพฤษภาคม2569นี้นะที่มีชื่อว่าถอดรหัสทายคำนะเพียงแค่ทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์นะมีชื่อว่าอะไรนะฮะง่ายๆแค่นี้เองครับลูกพี่ก็สามารถมาลุ้นรับของพรีเมียมสุดน่ารักนะจำนวน15รางวัลนะฮะช่องทางละ5รางวัลนะก็มาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมนี้นะครับ2569นะครับได้ทาง Facebook นะครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะฮะและทาง TikTok นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่เพราะเลยนะครับเพลงนี้นะครับนี่คือแคนห้างนางฟ้านะครับกู่แคนนะครับฟิชลิงกับก้องห้วยไร่นะครับนะ13 anniversary นะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนฮะแล้วก็เรียบเรียงกู่แคนไทยบ้านนะครับผู้สร้างงานศิลป์นะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอได้แล้วนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: แม่สองเพลงนะครับโอ้โหชาวคณะถูกใจสิ่งนี้นะครับมันมากนะครับโอ้โหนี่งานจากน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับพบหมอหน้าห้านนะครับล่าสุดเพลงนี้เข้าใหม่นะฮะแล้วก็อยู่ในฮิตที่20ด้วยนะครับทัวร์ลงวันธงชัยนะครับนะน้องเปาฟิชเชอริ่งกับใบเตยนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ่ะลูกพี่ครับตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลย

0: เลยครับผมแทมทะลแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือชีสพาเมซานครับผมขอบคุณข้อมูลจากมิชลินสไตล์ดิสนะครับนะเป็นอาหารมิชลินนะครับผมนะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะมีเจเดซี่นะครับมีพี่อรุณแสงสอนนะมีพี่ประคองมีพี่หนูริงมีพี่ป๊อปมีพี่ขวัญเรือนฮะแล้วก็มีพี่ละไอนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าชีสพัดเมซานนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผม
1: เก่งทุกคนเลย
0: ยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอีกนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเคยเล่นนะครับแล้วแพ้นะครับหรือว่าไม่เคยเล่นเลยแต่อยากได้กิฟต์เซตมากนะฮะก็ต้องกดมาอย่างเดียวครับใช้ความกล้านะกดเข้ามาเล่นเกมอย่างเดียวนะฮะอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสได้รางวัล นะครับกดมาที่เบอร์นี้ครับลูกพี่02-248-136602-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องเมย์จดรหัสเข้าเกมนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
2: ไปกันมูฮ่าไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักๆไอ้เซ็บตะลึงตึง
2: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
3: จ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ก่อนนั้นนะครับงานจากน้องซันนะครับเป่าให้รักเสกให้หลงนะฮะและช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บนะฮะซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองรสจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับรีบกดเข้ามาจองสายนะครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากหนุ่มเสกนะครับเธอรู้หรือเปล่าจ้ะ

า15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลครม.มีมติยกเลิก MOU 44ย้ำไม่ใช่ปิดประตูเจรจาเพียงใช้กรอบสากล UNCLOS คลุ้มครองผลประโยชน์ชาติแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 44โดยมีมติให้ปรับแนวทางไปใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศสอดคล้องกับข้อเสนอและการให้ข้อมูลของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือมิใช่การยุติความสัมพันธ์หรือยุติการเจรจาโดยไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับกัมพูชาแต่เปลี่ยนมาใช้กลไกภายใต้ UNCLOS ซึ่งมีความชัดเจนครบถ้วนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ MOU 44เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมายังไม่ปรากฏความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้การดำเนินการระยะต่อไปเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งไทยได้แจ้งไปยังกัมพูชาในระดับที่ไม่เป็นทางการแล้วและจะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไปพร้อมทั้งเตรียมทาบทามให้ใช้กรอบอันคลอสร่วมกันในการเจรจานายกรัฐมนตรีเผยหารือสุริยะหาแนวทางแก้ไขปัญหาปุ๋ยให้เกษตรกรทันฤดูกาลเพาะปลูกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยการหารือกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า

0: นายสุริยะมีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรจึงต้องหาหนทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระเรื่องปุ๋ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะใน2ประเด็นคือเรื่องราคาและเรื่องปริมาณที่ต้องหาเข้ามาให้ได้เพื่อให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยทันช่วงเวลาการเพาะปลูกเพราะหากไม่ทันจะต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตปุ๋ยส่วนมั่นใจว่าเกษตรกรจะได้รับปุ๋ยทันช่วงฤดูการผลิตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างของประชาชนให้ผ่านพ้นไปได้สุริยะเล็งของงบกลาง 5,000 ล้านบาทจัดหาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแจกเกษตรกรทดแทนปุ๋ยเคมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจานำเข้าปุ๋ยยูเรียจากรัสเซียว่าหลังจากเดินทางไปเจรจานำเข้าปุ๋ยที่ประเทศรัสเซียเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแม้ทางการรัสเซียจะอนุมัติในหลักการแล้วแต่จำเป็นต้องชะลอการนำเข้าออกไปก่อนเนื่องจากติดเงื่อนไขการส่งมอบที่ล่าช้าคาดว่าปุ๋ยจากรัสเซียจะมาถึงประเทศไทยช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งไม่ทันต่อฤดูการผลิตภายในประเทศประกอบกับราคาปุ๋ยในตลาดโลกยังมีความผันผวนนายสุริยะกล่าวว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวทางเตรียมเสนอขออนุมัติใช้งบกลางวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมุ่งเน้นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีส่งเสริมการทำเกษตรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรสำหรับมาตรการรับมือผลไม้ที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในปีนี้โดยเฉพาะทุเรียนนั้นนายสุริยะกล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยประสานขยายเวลาเปิดด่านเพื่อให้การส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: โดยหมีคณัชชัย

0: สองเพลงนะครับนี่คือบุษบาแดนเซอร์นะครับโยกซ้ายโยกขวาขยับกันหน่อยนะครับยุคนี้นี่เราต้องขยับตัวให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีความสะดวกสบายเนี่ยมันทำให้เรานั่งเฉยๆเยอะเกินไปนะครับขยับนิดนึงนะครับแล้วก็มีอยากเจอคนจริงใจจากน้องดวงตานะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับนะแล้วก็ตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เที่ยวคลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่ดวงใจนะ
3: จ้า
0: อ้าวตอนนี้เราโทรมาแก้มือกันใหม่นะพี่นะ
3: จ้า
0: อ้าวนะครับได้เลยครับแล้วก็คนที่เคยเล่นแล้วแต่แพ้เดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้สองครั้งเลยนะพี่ดวงใจนะ
3: จ้า
0: อ้าวเต็มที่นะ
3: ค่ะ
0: ครับผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
3: ่ไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: สุดยอดนะครับอธิบายกติกาสั้นๆเดี๋ยวจะมีกล่องมาเขย่านะครับแล้วก็ให้พี่เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเน
3: าะค่ะเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจนะครับงั้นลุยกันเลยครับพี่มาครับกล่องเขย่าของเราเขย่าเบาๆสวยมาเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวครับแล้วก็ลูกที่2คือสีแดงนะฮะแล้วก็ลูกที่3ครับคือสีเหลืองนะครับวันนี้เป็นเขียวแดงเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเหลืองค่ะ
0: สีเหลืองนะครับแทมทะละแลมแทมแทมแทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งค่อยๆเลือกครับพี
3: ่สีเขียว
0: กดดันอุ้ยเอามาลุ้นกันสีเขียวแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับพี่เอาไม่เป็นไรพี่โอกาสหน้ากดมาเล่นเกมใหม่นะพี่ดวงใจนะ
3: จ้า
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ค
0: ่ะสวัสดีครับไม่เป็นไรครับผมเรามีโปรให้กดมาเล่นเกมได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็สำหรับนะครับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดนะฮะที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะอ้าวเล่นเกมกันนะขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
4: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับชุดนี้คือเผลอคิดถึงคนเก่านะฮะบอมแมนแนวนะครับน้องธัญญานะฮะแล้วก็มีผู้บ่าวเก่านะครับเตะตระกูลต่อนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่ช่วงนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับทาง Facebook Live นะที่ลูกพี่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับนะมีลูกพี่ที่เข้ามานะพี่หนิงซีคอนนะครับพี่จงรักนะพี่กิติยาพี่ฟาติเมาะนะฮะมีพี่นิกรพี่ลำเภยพี่สุฮอลแลนด์นะครับมีคุณยายตันนะฮะพี่ชูบุษสุวรรณนะครับพี่มานะชัยนะครับน้องแม็กนะฮะพี่บุญเรียนพี่วันวิสาพี่สุวิมลนะครับพี่ฤดีคุณยายพอเพียงนะครับพี่วันนีแล้วก็มีพี่สายแววนะครับนะมีอาจารย์ชัยวัฒน์นะฮะมีพระปิยมโนธรรมมโนบุญทวีนะครับแล้วก็มีคุณอารดาพี่คิมพี่กาบแก้วนะครับพี่นพรัตน์นะมีพี่ก๊อปปีนางนะพี่วงเดือนพี่แพนเค้กนะพี่หฤทัยพี่ลำดวนเจ้าพี่ดาวดาวพี่ชานรงค์พี่จิรศักดิ์นะมีพี่อนงพี่ปรียานะครับพี่กาบแก้วพี่กุลดาก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ผ่านไปนะครับงานจากโหระพานะครับนี่คือเป็นไปตามคาดนะครับแล้วก็ดูข้อความของชาวคณะนะครับอุ้ยหลายคนมีกำลังใจมากเลยนะครับถามว่าสลดบอสลดนะครับลุยต่อนะครับทุกคนกำลังใจดีมากนะครับมันต้องอย่างนี้นะครับนะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอใช่ไหมครับลูกพี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับมีงานจากวสันต์17นะฮะกับไม้เมืองนะครับโกดำนะครับรวมถึงโลกทั้งใบนะจากพี่เล็กรัชเมธนะครับนะเจเดซี่ก็ถูกใจเพลงนี้นะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรนะครับแล้วก็มีกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและเซเว่นอีเลเว่นอาหารสุนัขเอโปรไอคิวของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ดสามมิกซ์นะครับอร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อรักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับนะของกรีนไบโอนะฮะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตัดผมฟรีนะครับโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจนะครับตรวจสุขภาพฟรีเบื้องต้นนะครับโรงพยาบาลพัทรธนบุรีนะครับรถสุขาเคลื่อนที่โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะฮะแล้วก็ชาวคณะที่มาสนับสนุนหลังเวทีนะอู้ขอบคุณมากเลยนะขนมจีบนะครับน้องแชมป์นะครับมีส้มตำพินิจบ่าววีนะครับไอศกรีมผลไม้พี่มรกตบางนาร้านนครข้าวมันไก่นะฮะมีน้ำส้มคั้น150ขวดโดยแกงซ่าคนน่ารักนะแตงโมจากพี่พีระนะครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่มระวิภารามนะมีขนมโดนัทจากแกงเฝ้าดีเจด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ

0: ยหมีคณัตชัย
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สุปเนี่ย
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับขอกำลังใจนะฮะจากหนูเล็กกากะนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา 16:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสั่งตั้ง One Stop Service Solar Cell หนุนประชาชนเข้าถึงข้อมูลความคุ้มค่าแหล่งทุนจากแบงก์รัฐพร้อมย้ำครม.ชุดนี้ไม่หนีกระทู้สดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทั้งเรื่องความเหมาะสมในการติดตั้งความคุ้มค่าขั้นตอนต่างๆและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐซึ่งปัจจุบันนี้ธนาคารของรัฐมีมาตรการที่ชักจูงมาให้ประชาชนติดโซล่ารูฟของทั้งทอ.อ.ส.และธนาคารออมสินนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในเรื่องของการตอบกระทู้สดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแต่เข้าใจภารกิจของรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปประสานกับฝ่ายค้านในเรื่องกระทู้ถามสดว่าจากนี้จะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อจัดสรรเวลาให้ตรงกันแต่ถ้ามีการติดภารกิจก็ขอให้สร้างความเข้าใจกับฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีนี้ไม่มีการหนีกระทู้สดแน่นอนอีกทั้งอยากให้การประสานทางการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อให้การตอบกระทู้สดเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์จังหวัดชุมพรระนองตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอโดยข้อเสนอแนะของกสม.มีดังนี้สั่งการให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดระนองและชุมพรต่อทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างหรือในภาพรวมในฐานะที่เป็นสิทธิในการกำหนดอนาคตและเจตจำนงของตนเองรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของตนอย่างเสรีนำผลการจัดฟังความคิดเห็นและรายงานการศึกษามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ต่อไปทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา2นาวิกมนตรีกับเดโชสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดียิงส.ส.กมลศักดิ์เมื่อเวลา 14:30 ที่ผ่านมานาวาตรีเดโชรัตนพันธ์ได้เดินเลี่ยงแอบผู้สื่อข่าวมารายงานตัวกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกที่ได้นัดกับพนักงานสอบสวนพร้อมกับนาวาเอกมนตรีโตประเสริฐซึ่งพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและพนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค9ได้แยกกันสอบสวนคนละห้องตามหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งการสอบสวนปากคำทั้ง2นายเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนนานกว่า5ชั่วโมงและทราบว่าทั้ง2นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหลังสอบสวนแล้วเสร็จพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและนำตัวทั้ง2คนขอหมายขังต่อศาลจังหวัดนราธิวาสโดยตำรวจคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทหารทั้ง2นายถูกนำขึ้นรถตู้ออกไปโดยใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยสีดำโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวและในการให้ปากคำตำรวจปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยทนายความยื่นขอประกันตัววงเงิน 200,000 บาท
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ตัวง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ว้าวบาบครับตรีชัยนรงค์ก่อนนั้นฮักษาบ้านแฮดน้องท็อปพระสุพัฒน์และเปิดมาด้วยมักสาวอ้วนกันจากคู่แฝด OA กับฮิตมาราธอนต้นช่วงนี้16:18 โดยประมาณกันแล้วครับสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสำหรับ

วันอังคารที่5พฤษภาคมนะอยู่กับโอ๊ตคณิตครับบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366โทรเข้ามาได้เลยนะครับหลังไมค์รอรับสายกันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงถัดไปเราจะเปิดรับ1สายหน้าไมค์นะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีนี่นะครับอ่ะหรือจะพิมพ์ข้อความ SMS พิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ฟังก็ส่งมาที่หมายเลข4689400ครับ Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สามารถรับชมรับฟังกันได้ก็คือแอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับดาวน์โหลดติดโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับทั้งระบบ iOS และ Android ทาง SMS ครับสวัสดีไปถึงเชฟพงษ์เจนีวันนี้ฝากเพลงตัวไกลใจฮักมั่นมอบให้ลุงหนวดมินบุรีน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และคุณผู้ฟังช่วงเย็นๆแบบนี้ทุกเสียงทุกสายพี่อรุณแสงสอนแวะมาเป็นกำลังใจแล้วบอกว่าขอเป็นแรงใจผ่านเสียงเพลงกลางดาวของลูกไรอันกัดบัณฑิตนะคะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจะได้แบบว่าชื่นมื่นเย็นๆนะเพลงแบบว่าฟังสบายสบายของน้องไรอันอีกหนึ่งผลงานเพลงและฝากเพลงเซิร์ฟโนบิตะเข้ามาด้วยส่วนพี่บ่าวร้อยเกินครับบอกว่ากราบงามๆครับดีเจโอ๊ตนี่ของเราชาว95มหานครดนแล้วเนาะบ่ได้ขอเพลงมื้อนี้อยากสิขอเพลงเต้ยสั่งลาของ TTLEX ขอบคุณมากนะครับจากพี่บ่าวร้อยเกินพี่บุ๋มนครพนมครับวันนี้มาเย็นๆเหมือนกันนะไม่ใช่อากาศแต่เพลงแกขอเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่พิทักษ์ฝากมอบให้แฟนคลับ FM 95ทุกเสียงทุกสายส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงพี่นกสุพรรณพี่หนุ่มน้องแต้แวะมาแล้วยายแสงบางนาคุณแม่กับคุณรับพร้าว101ครับคุณพี่เล็กจากสิงห์บุรีพี่เหน่งเบืองกุมพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชและรวมไปถึงช่างวิทย์จากหนองบัวลำพูสวัสดีด้วยนะครับหลังจากจบเพลงนี้มาพูดคุยหนึ่งสายหน้าไมค์กันคุณผู้ฟัง

ออกหมายจับครับงานจากน้องต้นข้าวเขมนาหรือว่าชื่อเดิมต้นข้าวอาสยามนะครับสวัสดีทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยช่างวิทย์จากหนองบัวลำพูทักทายไปแล้วรวมไปถึงยายหนองปลาไหลนะครับคุณยายจากหนองปลาไหลชลบุรีนี่ขอเพลงนี้เข้ามาต่อเนื่องไปให้นะของพี่พิทักษ์ครับผมเหงาใจไทยยามพี่บูมผมเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงให้แล้วกันนะฟังเพลงนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงครับเดี๋ยวมาพูดคุยหนึ่งสารหน้าไมค์ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366

0: ไอ้สาวปากแดงบอกว่าอยากได้เหมือนกันค่ะดีเจเหมือนในเพลงเลยอ่ะเวลาเหงาก็อยากได้หมอนข้างแต่แบบดิ้นได้ได้ไหมคะ
1: Sign to heal die
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับช่างวีด
3: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ฝากเพลงอะไรครับ
3: ตะกบาลหน้าหนาวครับ
0: นี่ดังเจตกรนะทำอะไรอยู่ช่างวิทย
3: ์กำลังอาบบ้างไฟอยู่ครับ
0: โอ้โหสู้ๆนะครับอากาศฝั่งนั้นเป็นยังไงบ้างหนองบัวลำพู
3: ฝนตกเมื่อคืนนี้ไม่แรงเท่าไหร่มีแต่ลมครับ
0: อ๋อมีแต่แรงมีแต่ลมเนาะแล้วแรงไหมครับลมแรงไหม
3: ไม่แรงหรอกครับข้อยจะตายหมดแล้วครับ
0: เรื่องนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยช่
3: าง
0: วิทย์
3: มอบให้เพื่อนมหานครเก้าฮะ

0: แล้วก็คนรับสายสวยๆครับ
1: อืมได้เลยครับผมเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับช่างวิทย์นะ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับช่างวิทย์ของเรากับช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนะขอขอบคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิลฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ

0: อให้เจ้าสบายใจ
1: ขอเสียงคนหน้ารำคาญดังๆหน่อยแล้ว

0: ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆนะครับทุกกระแสการตอบรับนะครับ
1: นี่การแสดงจากน้องลำเพลินวงศ์สกรนะครับรำคาญกระบอกกันเด้อกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับเพิ่มเติมมาอีกหลายท่านแล้วก็ทางไลฟ์สดครับสุนทรบอกว่าตราดตอนนี้ฝนตกนะน้องโอ๊ตนะพี่อรุณแสงสอนสวัสดีด้วยคุณมีหมีมี่เสียเปี๊ยกครับแวะมาแล้วพี่บุญเรียนพี่นุ่นกฤชพรนะคุณทนัชพรขอเพลงน้องไรอันไปไหมไปไม่คุณสุวิมลเอ่ยมีคุณนิ่มฉะเชิงเซานี่ก็ฝากเพลงไอ้ถุยของแอลกอฮอล์เข้ามาสาวภรรยาพี่ดวงเดือนนะครับสวัสดีด้วยพี่บุญเรียนนี่จากบอกว่าบุรีรัมย์ฝนตกแรงตั้งแต่วันที่1นะแล้วก็หยุดเลยไม่ตกอีกแล้วตอนนี้อากาศร้อนนะครับก็ทักทายกันด้วยขอบคุณทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลที่มาอัปเดตแชร์กันนะเห็นคอมเมนต์แวบๆอยู่มีคนฟังนะครับคอมเมนต์ขอเพลงแม่พึ่งเข้ามากระแซะเข้ามาสิ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

มาเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะครับ16:52เดี๋ยวทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับเพลงเพื่อชีวิตกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับพาเรทเพลงฮิต4ภาคพร้อม1สายหน้าไมค์คุณฟังท่านใดที่ประสงค์อยากจะร่วมพูดคุยสายหน้าไมค์นะครับขอเพลงออกอากาศกันก็โทรมาเพิ่มเติมทิ้งเบอร์โทรศัพท์กันได้เลยนะครับทางหลังไมค์รับสายกันอยู่แล้วที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเผยหลังหารือนายกปมดับไฟใต้ยึดสี่เสาสางปัญหามอบความเป็นธรรมสร้างความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวันมูฮัมหมัดหนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังหารือยึดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าประการแรกที่จะทำให้พื้นที่สงบต้องดูแลใน 3-4 เรื่องโดยต้องสร้างเสาหลักให้มั่นคงซึ่งอย่างแรกเรื่องดูแลพื้นที่ให้มั่นคงเรื่องการให้ความเป็นธรรมเรื่องการทำให้ประชาชนมีความสุขในด้านเศรษฐกิจและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปพูดคุยกับผู้เห็นต่างซึ่งได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรีไปดูว่าอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยส่วนนายกรัฐมนตรีเองมีทีมงานที่ทำงานแต่ตนในฐานะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ทำงานร่วมกับรัฐบาล 2-3 รัฐบาลเมื่อถามว่าจากการพูดคุยสถานการณ์จะดีขึ้นใช่หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าสถานการณ์เกิดขึ้นมาสะสมมายาวนานหลายรัฐบาลแล้วฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลาทำด้วยความรอบคอบแต่ถ้ามีความตั้งใจจริงและนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่นายกรัฐมนตรีเคยสั่งการให้ทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับไปปฏิบัตินั่นคือการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้คือต้องทำทุกอย่างให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่าเสียดายชีวิตของประชาชนหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงเสียชีวิตครอบครัวเสียโอกาสจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ อย.สั่งเช็คด่วนปลากระป๋องไม่ตรงปกหากย้อมแมวจริงเจอโทษหนักเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลว่าแม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้วแต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุดจึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.สมุทรสาครเข้าตรวจสอบบริษัทสีรุ้งงามฟู้ดจำกัดซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าวจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้าและพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมดณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องและที่พบณสถานที่จำหน่ายจำนวน250กระป๋องแล้วพร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้งเลขาธิการอย.เน้นย้ำว่ากรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาตและแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรลแม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยแต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมีความผิดตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคู่พลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ17นาฬิกากับอีก8นาทีกันละ1สายรอร่วมพูดคุยแล้วก็ขอเพลงกันอยู่สวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับเรียนสายอยู่กับพี่อะไรครับ
4: ไม่ใช่พี่เลยเรียกพ่อเลยอ่ะพ่ออ่อนแตง
3: พ่อพันโอ้คุณพ่ออ่อนแตงจากจังหวัดนครพนมนะครับพ่อนะ
4: ครับผมติดตามรายการคุณมาตลอดเลยครับผม
3: โอ้ขอบพระคุณมากเลยแล้วจังหวัดนครพนมวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับพ
4: ่
3: อ
4: โอ้ร้อนเหมือนเดิมคุณโอ๊ตโอ้ร้อนร้อนแล้วฝนยังไม่มาเลยครับ2วันแล้วอ่ะ
3: สองวันแล้วเนาะเว้นจังหวะให้อยู่นะแต่ฝนมากรุงเทพนะพ่อ
4: โอ้เนาะเด็กหน้าจะไปอยู่เนาะยกที่ดินอยู่ตรงนั้นได้ไหมนี
3: ่แต่เมื่อวานนี่น่ากลัวเลยนะพ่อนะลมทั้งลมทั้งฝน
4: บ้านพ่อน่ะมันมีสวนยางไงพ่อกรีดยางอยู่ตัวเน
3: ี้
4: ย
3: อ๋อนี่กรีดยางอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ย
4: ครับกำลังกรีดยางอยู่ครับไปถึงสองทุ่มเมื่อไหร่ครับผม
3: อ๋อก็เสร็จไวนิดนึงจะได้แบบว่าเก็บไม่เช้ามากไม่ดึกมากเนาะพ่อเนาะ
4: ครับพอดีครับผม
3: นี่แล้วมีคนช่วยไหมครับเนี่ยพ่อ
4: โอ้ไม่มีอยู่ตัวคนเดียว
3: คนเดียวเลยนะ
4: แล้ว
3: โอ้แล้ว
4: แปลกเลยครับผม
3: นี่อ่ะระหว่างทำงานฟังเพลงอะไรดีล่ะพ่อ
4: ผมฟังเพลงผู้บ่าวชื่อปุ๋ยครับผม
3: เพลงวัยรุ่นเลยนะพ่อนะ
4: เออมันชอบไงมันชอบกับปุ๋ยก็มาใส่ยางไงครับผม
3: นี่ แสดงว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริง
4: ๆใช่ครับผม ผมทำงานทุกวันเลยนะตั้งแต่ตีสามแบบตีสามดังหนึ่งตรงนี้รายการนั่นเล็กๆไปเลยตีสองวัน
3: อ
4: ่ะ
3: แล้วก็นอนพักแป๊บนึงแล้วก็มีพอตกเย็นก็ลุยกันต่อ
4: ครับผมตีสองครับผม
3: นี่นะอ่ะพ่อเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้เดี๋ยวก่อนวางสายต้องรบกวนคุณพ่อนิดนึงนะครับพูดขอบคุณผู้สนับสนุนอาจจะยาวนิดนึงไปทีละท่อนนะพ่อนะ
4: ได้ครับผมเป็นผู้ตามมือคนนำในรายการนะผมจะตาม
3: ได้ครับพ่อขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: นี่เรียบร้อยครับพ่อวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะพ่อนะ
4: ครับผมเป็นเพื่อนประจำนะคุณโอ๊ต
3: ขอบพระคุณมากเลยพ่อโอ้นะอ่ะ
4: ผมต้องฟังร้องผมต้องฟังเลยครับเพราะว่ามันอยู่ในความทรงบางครั้งมันก็สายขาดครับผม
3: ยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อ
4: เดี๋ยวครับให้เป็นเพื่อนผมด้วยนะคุณโอ๊ตนะตัวเย็นๆแหละ
3: ได้เลยพ่ออ่ะเดี๋ยวผมจะได้แบบว่าทักทายกันหน่อยนี่เพราะว่าก็เขาเรียกว่าโทรมาแบบนี้จะได้ผมก็จะได้แบบว่าทักทายได้ถูกด้วยเนาะหลายอาชีพอาจจะ
4: ผมไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับผมชอบรายการเพลงของนะช่อง95เนี่ยผมรับช่อง93นะครับอยู่นครน่ะ
3: ใช่ 93.5 ป่ะครับพ่ออสมทจังหวัดนครพนม
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับผม
3: ใช่ๆๆอ่ะขอบพระคุณด้วยนะครับพ่อนะ
4: ครับขอบคุณให้อยู่ดีๆเองเด้อขอให้อายุวันนูสุขังพลังเด้อบ่าวเด้อและความหลังหน้าใหม่ด้วยนะครับผม
3: ครับพ่อสวัสดีครับ
4: ครับขอบคุณครับ
3: โอ้หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแม่ชอบคุณพ่ออ่อนแตงนะครับแต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังคงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันอยู่เนาะประเทศไทยของเราหลายพื้นที่

0: สี่เพลงครับต่อเนื่อง17:30 นกันแล้วนะครับวันนี้ขบวนพาเหรดก็เปิดมาด้วยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยดิดคิตตี้ครับคนบ่มียี่ห้อพีเสดดคนพอกระเทินเมกอภิสิทธิ์และปิดท้ายด้วยเทสบอดีเงินจากม่อนวรวิทย์ครับ
1: พาเหรดเพลงฮิตฮิตสี่พัก
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000ครับเพลงใหม่จากเต๋าผู้สินคุณฟังเพลงนี้พาไปเที่ยวที่นครพนมนะครับพระบาทเวินปลานั่นเองชื่อเพลงครับรักขาดที่พระบาทเวินปลาเพลงนี้ได้อาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์เป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรไปฟังกันจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงต่อเนื่องครับเต้ยก่อสร้างพี่จอยรวมมิตรเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14ประจำสัปดาห์นี้นะครับตกลงมาจากฮิตที่3และก่อนนั้นไอ้ถุยงานจากวงแอลกอฮอล์ครับฮิตที่11ขึ้นมาจากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองเพลงต่อเนื่องครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เพิ่มแรงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ครับ 17:50 กับเพลงของพี่พลพลหลายพื้นที่ก็ยังมีฟ้าฝนกระหน่ำกันอยู่นะครับผมดูแลสุขภาพด้วยเดินทางกับขี่อย่างปลอดภัยขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะเมื่อวานนี่หนักหน่วงเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าครับคุณผู้ฟัง

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 18 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะวันนี้วันอังคารที่ค่ะพฤษภาคมค่ะมีการประชุมครม.และที่สำคัญที่สุดจากครม.ก็คือตัดสินใจว่ากู้เรียบร้อย
4: 4แสนล้านนะครับ
5: ค่ะ
4: ก็วันนี้ครม.เรื่องที่ควรจะต้องสนใจก็มีเรื่องนี้พรก.กู้4แสนล้านแล้วก็เคาะยกเลิก MOU 44เป็นมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเคาะยกเลิก MOU 44

0: นายกแจ้งว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกับความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชาแต่เป็นเรื่องซึ่งมีข้อตกลงมี MOU นี้มา25ปีแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่มีความก้าวหน้ามีตัวอ้างอิงอื่นๆที่เกิดขึ้นมาอย่าง UNCLOS เพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปยกเลิก MOU 44ที่มันมีความคืบหน้าก็จะยึดเอา UNCLOS ตรงนี้มาเป็นตัวอ้างอิงอย่างหนึ่งด้วยเพื่อที่จะได้มีแนวทางอ้างอิงร่วมกันทั้งสองประเทศเพราะทั้งสองประเทศก็เป็นภาคีของอนุสัญญานี้
1: UNCLOS ก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค่ะ
0: ครับ
1: ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลไม่ใช้ MOU 44
0: ครับ
1: ไปใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแทนนะคะโดยคุณเสียศักดิ์ภูเก็ตแก้วนะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าท่าทีของกัมพูชาที่เหมือนกับไม่ยอมรับการยกเลิก MOU เนี่ยท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเรายกเลิก MOU แต่เราไม่ได้ยกเลิกเราไม่ได้ว่าหยุดการพูดคุยนะคะเราไม่ได้ยุติการเจรจาค่ะเรายังคงเดินหน้าการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนั่นแหละซึ่งกัมพูชาจะพูดว่าอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายนั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศใช้ที่ฉันเข้าใจว่าใช้แทนกันได้อะเขาถึงได้ก็ยกเลิกตรงนั้นแล้วก็ใช้กฎหมายที่แทนเลยค่ะถ้าจะไม่ยอมรับไม่เจรจาต่อนักข่าวก็ถามไปไกลอะนะคะปรากฏท่านรัฐมนตรีก็ดึงกลับมาบอกเขายังไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้นเลยนะยังไม่ได้ท่าทีว่าจะไม่พูดไม่คุยต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: UNCLOS United Nations Conversation of the Law of the Seaconversation on the law of the sea หรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982คือธรรมนูญแห่งมหาสมุทรที่วางกรอบกฎหมายสากลในการแบ่งเขตทางทะเลสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรการเดินเรือและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อปี1994นะฮะนี่เราก็นายกบอกว่าเราก็จะไปใช้ไอตัวอ้างอิงตรงนี้แทนเรื่องของ MOU 44ที่ก็มีมติให้ยกเลิกไปนะครับนี่ก็ว่าในเรื่อง MOU 44นะเสียงว่ากัมพูชาเขาจะพูดว่าอย่างไรจะเคลื่อนอะไรยังไงก็มติครม.ก็ออกมาแล้วสรุปว่าอย่างนั้นนะ
1: ก็ทำแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้ที่ไม่ทำมันมีความเสียหายอะไรคะตอนที่มันมีอยู่มีความเสียหายอะไรคะ
0: มันก็คงมีความหวังว่าจะเจรจากันได้แล้วจะมาแบ่งในทรัพยากร
1: ใต้ทะเล
0: ใช่ก็ยังมีความหวังอยู่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะหวังในตรงนั้นอยู
1: ่แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดเสียเปรียบได้เปรียบถูกไหมคะ
0: มันแทบจะไม่มีการเริ่มต้นเจรจาจริงจัง
1: เพราะฉะนั้นการมีหรือไม่มีในทางปฏิบัติจริงๆคือไม่ได้มีผลอะไรเลยก่อนหน้านี้ที่มีก็ไม่ได้มีการเจรจาให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ตอนนี้ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีผลอะไรก็กลับไปใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
0: คือไม่มีมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงอุตสาหกรรมมันจะแย่ย่ำแย่ลงไปนะคือมันแค่ไหนผมก็คิดว่ามันก็แค่นั้นแหละ
1: เป็นสัญลักษณ์ค่ะ
0: แล้วมีอยู่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทำให้การเจรจามันลุดหน้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นมรรคเป็นผลมาตลอด25ปีอย่างที่นายกอนุทินเขาว่าก็ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรเป็นมรรคเป็นผลคล้ายๆกับมีข่าวว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็ในท้ายที่สุดก็กอนวิดเดอร์วินลอยไปตามลมไปสมัยล่าสุดนี่ก็มีลุงป้อมของสันป้อม
1: ค
0: ล้ายๆกับมีข่าวดีอะไรเงี้ย นักข่าวสายทหารก็กระพือกันอยู่ว่ามีสัญญาณที่ดีแต่ว่าในท้ายที่สุดก็กรวิทย์เลวินก็ไปกับสายลมแบบไม่มีข้อเท็จจริงอะไร
1: และดูจะเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะคะพี่ไพศาลกรณีถ้าหากว่าเราจะไปเจรจาเพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นถูกเปิดมาว่ามีความพยายามจะเข้ามามีผลประโยชน์ร่วมกันกับนักการเมืองไทยในบริษัทพลังงานของไทยใช้บริษัทพลังงานของไทยเป็นหน้าด่านไปขุดเจาะแบ่งปันผลประโยชน์มันกระชากหน้ากากกันมาหมดแล้ว
0: ใช่ดูอาการแล้วมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน
1: ์ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติ
0: สองประเทศเนี่ยสมมติว่าสองประเทศตกลงกันได้นะ
1: ค่ะ
0: ในแต่ละประเทศก็เชื่อว่าภายในก็คงจะวุ่นนะการจัดสรรประโยชน์ระหว่างภายในผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะไทยในกัมพูชาก็ไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ลงตัวเนี่ยมันเลยกลายเป็นบทบาทนำก่อนที่ระหว่างประเทศมันจะไปลงตัวที่คือทันทีที่มันมีสัญญาณในบางช่วงจังหวะของรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลดีเราจะเห็นได้ว่ามันมีกระแสที่ต่อต้านเรื่องนี้เลยนะ
1: มีหรือไม่มีคะ
0: มีกระแสต่อต้านเรื่องนี้อย่างหนักเลยในยุคที่เห็นว่ามีรัฐบาลบางรัฐบาลซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะดีนะไม่เราไม่เอาปัจจุบันนี่มัน
1: เหมือนกับว่าไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวม
0: แต่
1: เป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายอ่ะ
0: เพราะภายในเนี่ยมันก็ไม่ลงตัวกันอยู่แล้วไอ้เรื่องผลประโยชน์ทางทะเลอันเนี้ย
1: ไอ้ตอนนั้นน่ะเป็นการดินทาว่าร้ายนะพี่เพชรศาสตร์เป็นความไม่เชื่อโดยไม่มีหลักฐานจับหุ้นที่ปล่อยออกจากสำนักงานประกันสังคมไปอยู่กับมือของคนหนึ่งไปซื้อบริษัทหนึ่งก็จับแพะชนแกะในตอนนั้นนะคะจะเรียกว่าจับแพะจนแกะก็ไม่ถูกคนเขียนคอลัมน์เนี่ยคงจะรู้จริงอะแหละคุณเปลวสีเงินเขียนก่อนเป็นคนแรกเป็นคนเขียนก่อนเป็นคนแรกใครก็คงท่านคงจะรู้มาจากแหล่งข่าวแต่เราไม่มีแหล่งข่าวเราก็ได้แค่แต่คิดตามท่านว่าจริงไม่จริงมันก็ตามที่ท่านเขียนจนมันคลิปมันหลุดมันมาอายัดหุ้นมารู้ว่าตัวเล่นแต่ละพวกเป็นใครเราก็ไม่คิดว่ามันจะถูกกระชากกันขนาดนี้นะคะพี่ไพศาลแล้วมันก็มาถึงจุดที่ว่าใครด้านไหนล่ะที่จะไปทำแล้วมีคนเชื่อว่าผู้ผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆอะค่ะ
0: คร
1: ับ ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมก็คิดว่าโอกาสที่มันจะมีการตกลงกันแล้วก็พัฒนาร่วมกันคงไม่ง่ายแล้ว
1: ความสัมพันธ์ไม่ดี
0: ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแล้วก็ดูอุปสรรคจากการที่ภาคีฝ่ายไทยแล้วก็ให้ยกเลิกอะไรเงี้ยนะมันก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าในการที่จะไปรื้อฟื้นและพัฒนาถึงขั้นที่จะมาคุยเรื่องนี้คงยากและคงยาวนานแล้วเมื่อยาวนานไปเนี่ย40-50 ปีไปไอ้เรื่องพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันคงถึงจุดปิดจุดเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นพลังงานที่ล้าหลังไปแล้วเหมือนกับยุครถยนต์เนี่ยที่รถใช้น้ำมันมันก็คงจะค่อยๆลดบทบาทไปไอ้พลังงานฟอสซิลอะไรต่างมันก็ถึงว่าไปสำรวจการเกิดอะไรพวกนี้นะสำรวจมาอะไรมาก็อาจจะการบริโภคมันก็ไม่จูงใจพอที่จะคุ้มกับการลงทุนนะตอนผมก็เคยแทบจะฟันธงได้ว่ามันก็คงจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยทะเลคงไม่มีท่านขุดเจาะหรือไปสำรวจอะไรกันหรอกนะฮะ
1: ก็เปลี่ยนความสนใจไปเรื่องอื่นไป
0: ว่าอันนี้ว่าด้วยเรื่อง MOU 44นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยเรื่องอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะคุณอันสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: องค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรด กล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณต่อครับคุณดันครับ
1: ค่ะก็คือครม.นะคะก็ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยให้อำนาจในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขชื่อเต็มๆอย่างนี้นะคะเป็นการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทค่ะหลังจากที่ประชุมครม.แล้วก็มีมติเห็นชอบปุ๊บท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนตรงกลางแล้วก็มีบรรดารัฐมนตรียืนซ้ายขวา 2-3 แถวแถลงค่ะถ้าจะเป็นธรรมเนียมของคุณอนุทินนะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละเวลาที่แถลงข่าวเนี่ยจะต้องมีบรรดารัฐมนตรีมายืนอะไรกันเต็มไปหมดเลยอะค่ะ
0: คุณอุ้งก็เหมือนกัน
1: มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกคุณอุ๊งอิงไม่ได้มาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะพี่ไพศาลมาแค่คุณภูมิธรรมกับหมอมิงหมอมิงใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาหมดเลยมายืนหมดเลยและนี่ก็เป็นคุณอนุทินก็มายืนหมดเลยถ้าดูในยะของการออกมายืนแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นภาพรวมของครม.ที่มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะแก้ปัญหาที่จะเดินหน้าฝ่าฟันปัญหาไปด้วยกันมีความเป็นปึกเป็นแผ่นมากทุกพรรคคุณยชนันท์ก็ยืนอยู่ข้างๆมายืนหมดเลยค่ะ
0: ก็นั่นแหละก็คงจะเป็นภาพนั้นด้วยที่สำคัญเลยก็คือมีคุณยชนันท์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเอกนิติหรือว่าข้างหลังมีคุณสุขสมรวยมีคุณพราดรอะไรคุณสุภมาศนะครับเขาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเขาว่าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็งานของสำนักนายกเขาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
1: งบประมาณ
0: โครงการต่างๆอยู่คุณเอกนิติท่านรองเอกนิตินะครับชี้แจงเนี่ยสรุปว่า400,000 ล้านเนี่ยคงกู้มาทันทีเต็มเลยนะก็คือมีบางเสียงก็บอกว่า
1: ค่อยๆกู
0: ้ค่อยๆ กู้ทยอยกู้อะไรเงี้ยนะ
1: จะมากองไว้ทำไมยังไม่รู้เลยจะไปใช้อะไร
0: ฟังดูแล้วเนี่ยมีแผนงานที่จะใช้ครบเลยทั้ง400,000 ล้านแล้วก็จะสรุปว่ากู้ในประเทศนะจะไม่ต้องมีไปมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยเพราะว่าสภาพคล่องในประเทศก็คือถ้าพูดตรงๆนะมันก็ไอ้เงินมันก็ล้นอยู่แหละรัฐบาลไปกู้ก็ไม่ยากนี่ใช่เรื่องยากเย็นนะ400,000 ล้านเนี่ยนะก็จะแบ่งเป็น200,000 200,000นะครับ200,000แรกเนี่ยรองเอกนิติบอกว่าจะเป็นการอุ้มคนฐานรากแล้วก็ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กมุ่งบรรเทาภาวะค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเจาะจงเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบซ้ำซ้อนและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักอันนี้คือเราเห็นแน่ๆประมาณ120,000 กว่าล้านเนี่ย อันนี้ก็คือโครงการ60-40ไทยช่วยไทยพลัสอะไรหนึ่งฮะแล้วก็เติมเงินให้กับ
1: บัตรสวัสดิการ
0: สวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ 4,000 อันนั้นไปประมาณ 120,000 ก็แสดงว่าเหลือประมาณสัก 70,000 กว่าเกือบ 80,000 เนี่ยก็จะมาใช้กับพวก SME จะมาใช้กับเพื่อจะช่วยเกษตรกรผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ยังไม่ทราบว่าจะมีโครงการอะไรบ้างยังเป็นรูปธรรมแต่คงจะมีโครงการออกมาเลยนะอันนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
1: ฟังคุณอนุทินคุณอนุทินบอกว่าเพื่อให้ไปต่อได
0: ้ครับ
1: เพื่อให้ไปต่อได
0: ้
1: พอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกถ้าไม่ช่วยนี่เราแย่แน่ๆเลยประเทศ
0: คุณเอกนิติบอกว่าเพื่อที่จะไม่ทำให
1: ้หยุดชะงัก
0: เศรษฐกิจเนี่ยถลำเข้าไปสู่ภาวะสแตรทเฟชั่น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้200,000 ล้านเนี่ยไอ้ใช้200,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ไอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ชะลอถลำลึกไปพร้อมๆกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจนเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า stagflation วัตถุประสงค์
1: ของแพงแล้วคนก็ไม่มีเงินซื้อ
0: เงินกำลังซื้อคนไม่มีแล้วก
1: ็ของแพงด้วย
0: ก็มีราคาแพงตามราคาน้ำมันอันนี้เหตุผลนะของ200,000ส่วน200,000หลังอันนี้จะมายกเครื่องเรื่องระบบไฟฟ้าทั้งหมด
1: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมมันจริงๆเราจะต้องถูกพัฒนาทักษะเชิงนวัตกรรมอีกนะเนี่ยพี่ไพศาล
0: ก็
1: เราเป็นประชาชนนะคะ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเขาก็จะส่งเสริมอย่างโครงการไอ้โซล่ารูฟท็อปเนี่ยเขาคงจะให้เราขึ้นไปตรวจดูแผงอะไรของเราผันลงผันลงอันนี้เสริมนวัตกรรมเพื่อการรองรับอันนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะ
1: ดิฉันซื้อเคเบิลไทยมาละ
0: น
1: ี่ก็เพิ่งสั่งซื้อมาเนี่ย119 บาท
0: ครับ
1: ก็คิดว่านวัตกรรมของดิฉันจะปีนขึ้นไปเอาเคเบิลไทยรับเองที่ลงรถนะคะก็ประหยัดนะฮะประหยัดก็จะไม่ยังไม่เปิดสวิตช์ไฟละก็สั่งซื้อโซล่าเซลล์มาแล้วก็เดี๋ยวจะใช้นวัตกรรมเคเบิลไทยไปมัดที่คานโรงรถค่ะแต่นี่จะทำยังไงกับไอตัวแผงโซล่ามันต้องขึ้นไปอยู่หลังคาเดี๋ยวต้องไปหานวัตกรรมบันได
0: ใช่ต้องไปเรียนรู้ก่อนด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็เนี่ย200,000 ล้านเนี่ยก็ฟังจากการอธิบายมันก็ชัดอ่ะที่คุณเอกนัทเขาเคยพูดถึงเรื่องโซล่ารูฟท็อปแล้วเดี๋ยวจะเอาเรื่องอะไรนั้นเน็ตบิลลิ่งอะไรต่างๆเข้ามาขยายจำนวนเมกะวัตต์ที่จะต้องรับซื้อให้มันเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: นะอะไรต่างๆที่เขาได้พูดมาก่อนเหล่านี้เขาจะเข้ามาอยู่ในอันนี้รวมทั้งผมว่าโครงการรถเก่าเอามาแลกรถ EV ต้องเป็นรถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะ
1: แล้วก็เป็นปัญหาคือปัญหาที่ควันดำทุกวันนี้มันคือรถกระบะที่ดิฉันไม่รู้มันสีอะไรอะฮะ
0: คราวนี้ไม่ทราบ
1: แต่มันยังวิ่งได้อยู่นะฮะ
0: มันมีเรื่องนี้นี่แหละการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอน
1: อันนี้มันเนี่ย
0: รถที่รถเก่ารถอะไรพวกนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะที่คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะที่จะเก็บรถบางประเภทเนี่ยออกจากถนน
0: ครับ
1: เรียนอยากจะให้คิดให้รอบคอบอีกนิดนึงก็คือว่ารถพวกนี้จำจริงจะไม่มีสิทธิ์วิ่งเลยถ้าไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพรถถูกไหมคะ
0: อืม
1: และเรียนก็ไม่เข้าใจว่าสถานตรวจสอบสภาพรถเนี่ยเซ็นปล่อยออกมาได้ยังไง
0: อืม
1: ระบุสีก็ยังไม่ถูกเลยแล้วควันก็ไม่ขาวก็ดำมีสองสี
0: ครับ
1: ที่คิดว่าก็น่าจะต้องกวดขันไปที่พวกสถานตรวจสอบสภาพรถด้วยนะคะที่เซ็นปล่อยพวกนี้ให้ออกมาอารวาสอยู่บนถนน
0: ใช่พวกอะไรนะตรวจสภาพรถยนต์นะ
1: ใช่ค่ะเรามีกฎหมาย
0: ว่
1: าต้องผ่านการตรวจแต่กฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะผ่านหมดเลยผ่านไม่ผ่านจะออกมาวิ่งได้ยังไงมีทะเบียนด้วยอะค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็ ใน 200,000 หลังเนี่ยคุณเอกนิตินะท่านรองนายกบอกว่ามุ่งส่งเสริมการลดใช้พลังงานฟอสซิลและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนทางเลือกผมว่าไอ้เรื่องที่จะต้องเคยมีโครงการที่สมัยคุณเศรษฐาลดไอ้ราคารัฐบาลอุดหนุนอะไรไม่เก็บภาษีสรรพสามิตหรืออะไรบางอย่างลดได้คันละเป็นแสนนะอาจจะต้องปรับทุนนะเพื่อทำให้คนมีกำลังซื้อได้มากขึ้น
1: ไอ้รถคันแรกเลยป่ะคะ
0: ไม่ใช่รถคันแรกตอนนั้นเขาเฉพาะถ้าลุกซื้อรถ EV เนี่ย
1: ถ้า
0: บริษัทของจีนหรือของเทสลาอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณจะขายรถ EV ภายใต้โครงการเนี้ยก็คือว่าราคาคุณเนี่ยคุณราคา 800,000 เนี่ยรัฐเขาช่วยแบกไปให้แสนหนึ่งประชาชนซื้อแค่ 700,000 แต่โรงงานคุณได้ 800,000 แต่มีประเด็นว่าคุณต้องมาตั้งโรงงานนะคุณขายไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย100คันเนี่ยคุณต้องมาตั้งโรงงานแล้วผลิต100คันตามนั้นอย่างน้อย
1: อันนี้ถือว่าเป็นจุดด่างของโครงการนี้ไปแล้วค่ะพี่ไพศาลคะเพราะว่ามีหลายๆบริษัทนะคะที่เอารถจากจีนเข้ามาขายแล้วพอถึงเวลาที่ต้องผลิตเนี่ย
0: ไม่ผลิตแล้วหนีไปเลย
1: ไม่ผลิตแล้วหนีไปเลยค่ะไม่ผลิตและหนีไปเลยและจนถึงอ้างว่าตั้งโรงงานก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าตั้งโรงงานและผลิตในไทยจริงหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าณเดชน์หรือคุณขวัญชัยนั่นคุณขวัญชัยมั้งขวัญชัยประพัดพงษ์เนี่ยค่ะที่พูดว่าการอุดหนุนแบบนี้เป็นการอุดหนุนผิดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอุดหนุนไปที่คนซื้อค่ะพี่ไพศาล
0: อันนี้อุดหนุนไปที่ตัวผู้ประกอบการ
1: ไม่ใช่อุดหนุนไปที่ผู้ประกอบการและการอุดหนุนผู้ประกอบการเนี่ยทำให้เขาไม่จ่ายครบแสนเขาขยักไปเรื่อยเราถึงเห็นสภาพรถ EV ที่อยู่ๆก็ลดราคาเราแบบที่นี่เรียกว่าหักหลังกัน
0: อ
1: ะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ลดได้อีกอะค่ะลดแล้วลดอีกเป็นพวกเงินพวกนี้ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะครอบคลุมถึงสนับสนุนยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ต้อง EV อยู่ละติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแล้วก็มีโครงการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตนะรวมทั้งการพัฒนาทักษะวิจัยอย่างที่คุณอ่านไปแล้วนะคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยรองนายกเอกนิติบอกว่าการเบิกจ่ายเงินกู้ทั้ง 400,000 ล้านเนี่ยจะถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการที่ชื่อว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและขับเคลื่อนภายใต้หลักการ 5T นะประกอบด้วย T Target ก็คือตรงจุดเป้าหมาย T Transitionเร่งรัดการเปลี่ยนผ่าน T transformation เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง T transparent โปร่งใสตรวจสอบได้และ T together ขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน 5T เพื่อเกิดความคุ้มค่าสูงสุดนี่คุณเอกนิติแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องพรก. 400,000 ล้าน
1: สรุปว่า 400,000 ล้าน
0: ครึ่
1: งหนึ่งเอาไปช่วยเหลือให้เดินหน้าต่อได
0: ้เอาไปแจก
1: ภาวะ
0: เอาไป
1: แจกก็แล้วกันเอาไปแจก
0: ครับ
1: สองก็คือเอาไปเจาะจงเลยที่จะต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานจากรถที่เราใช้อยู่จากฟอสซิลที่เราใช้อยู่ให้เป็นอะไรก็ไม่รู้ภาพมันออกมาไม่ชัดเอาเป็นว่าเขาต้องการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานก็แล้วกันทีนี้คำถามก็คือฝ่ายค้านที่วิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้คำถามตั้งคำถามว่าตรงไหนคือการลงทุน
0: ตรงไหนคือการลงทุนนะ
1: ใช่ค่ะ400,000 ล้านเนี่ยตรงไหนคือการลงทุน
0: ผมคิดว่าไอ้ส่วน 200,000 ล้านอันนั้นมันเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เอาไปเพื่อการบริโภคนะเพราะว่าเอาไป
1: 200,000 ล้านแรก
0: ประชาชน200,000 ล้านแรกเนี่ย
1: โอเค
0: อาจจะมีส่วนที่ไปช่วย SME อะไรบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็
1: เป็นเรื่องต่อได
0: ้ให้เป็นเรื่องของให้มีกำลังซื้อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อนั่นแหละไปกระตุ้นพวกตัว C ตัว consumption นะในการคำนวณ GDP ทางเศรษฐกิจเนี่ย แต่ว่าถ้าอันหลังเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนในลักษณะของโครงสร้างแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนที่จะมีผลในระยะยาวเนี่ยคือตัวหลังแต่งบ 200,000 ล้านเนี่ยมันถือว่ามันจิ๊บจ้อยมากมันคงทำได้เพียงแบบก็พอกระตุ้นพออะไรได้อย่างเงี้ยมันยังไม่น่าจะมันยังจะไม่น่ามีผลอะไรอย่างมหาศาลเอาเป็นว่าการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยแต่ของครัวเรือนเนี่ยนะถ้าจะให้มันดูนั่นแหละมันควรจะมีสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นซอฟต์โลนมาช่วยเหลือถูกไหมถ้าช่วยอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยคนชั้นกลางเนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งนะเพราะว่ามันเราจะต้องไป
1: มันคุ้มค่ะ
0: ทุนรอนอะไรมาต่างๆเนี่ยบางทีมันโอ้โหดูแล้ว
1: มัน
0: ค
1: ุ้
0: มค่าหรือเปล่าทำให้คน
1: สองแสน
0: ซื้อบ้านแล้วมันก็ต้องไปกู้เอามาติดตั้งไอ้โซล่ารูฟท็อปอะไรนี้แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีกองทุนหรือมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่ามันจะเดินหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สองแสนล้านเนี่ยไม่น่าจะทำให้รัฐบาลมีความพร้อมถึงขั้นที่จะตั้งกองทุนให้ประชาชนได้เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแน่นอน
1: ค่ะแล้วก็กองทุนอย่างหนึ่งก็คือว่ามันกองทุนมันไม่ได้หมายความว่าเอามาแจกนะคะพี่ไพศาลมันก็ต้องดูศักยภาพของคนที่จะใช้คืนด้วยเพราะว่าถ้ากู้ถูกจริงๆแล้วปล่อยกู้ได้เนี่ยธนาคารก็ปล่อยได้ค่ะแต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นน่ะถ้าปล่อยได้แล้วมันได้กำไรจริงธนาคารทำไมก็ไม่ปล่อยอะคะพี่ไพศาลมันก็จะกลายเป็น personal loan ไปถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะไปยึดเอาโซล่าเซลล์คืนจากหลังคาบ้านเราทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: รถยังพอยึดได
0: ้
1: ค่ะแล้วถ้าดอกเบี้ยถูกแล้วไม่มีหลักทรัพย์อะไรค้ำประกันไม่ได้ถ้าเห็นที่เขาทำอยู่ก็คือว่าผ่านพวกห้างสินค้าใหญ่ๆอะค่ะผ่อนผ่านบัตรเครดิต
0: อ
1: ันนี้เห็นอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละติดเป็นแสนผ่อนผ่านบัตรเครดิตเป็นแสนเป็นที่6เดือนเดือนนึงก็หลายหมื่นค่ะพี่ไพศาลผิดนัดขึ้นมาก็ดอกเบี้ยเพียบอีกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะ 0% ก็ตามค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ามันปล่อยกู้ได้จริงๆธนาคารปล่อยไปแล้วค่ะยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่ปล่อยผ่านบัตรเครดิตกันค่ะ
0: ไอ้กู้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปใช่มั้ย
1: ผ่านบัตรเครดิตห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆมีแคมเปญมาเลยค่ะผ่านบัตรเครดิตเท่านี้เท่านี้นี่ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นเท่านี้ติดภายในเท่านี้เวฟค่านั้นค่านี้แต่ยังไม่เห็นธนาคารปล่อยค่ะเพราะมันไม่มีหลักประกันอะไรเข้าใจว่ามันคือ personal loan เลยล่ะ
0: ผ่านเครดิตมันก็ทำได้จำกัด
1: ใช่ค่ะ
0: ทำได้ในกรอบจำกัดแล้วก็เนี่ยเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะที่จะให้เปลี่ยนรถเก่าแลกรถใหม่อะไรต่างเนี่ยมันก็ต้องใช้มันต้องมีโครงการที่เป็นระบบหมดเลยนะ
1: เดี๋ยวคอยดูรายละเอียดออกมาก็แล้วกันว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ผมก็คิดว่าคงต้องดูรายละเอียดว่าเขาจะมีอะไรออกมามากน้อยแค่ไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าเราพอเห็นแล้วเจตนาเขากำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายในเรื่องอะไรบ้าง
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนไหมคะ
0: รอรายละเอียดเท่านั้นครับได้ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 6373 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา34นาทีนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณแฟนๆรายการนะคะยังให้กำลังใจเราคับคั่งเหมือนเดิมยอดดูก็เยอะยอดไลค์กดไลค์ก็เยอะยอดแชร์ก็เยอะค่ะพี่ไพศาลขอบคุณมาก
0: ขอบพระคุณครับมีเรามีของเรามีกดกระดิ่งกดอะไรเงี้ย
1: มีตะกร้ามีปักตะกร้าไหมคะ
0: ปักตะกร้าที่ว่า
1: ปักตะกร้าอย่าดมบ้าง
0: เขาจะใส่ดาวอะไร
1: ดาวเดี๋ยวพี่พลิศรส่งมาให้ตลอดเลยค่ะนะคะตะกร้าของเราก็จะมียาดม
0: อ๋อที่ให้กด FF อะไรเงี้ย
1: มีทุเรียน
0: ขายทุเรียนเดี๋ยวเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคุณนันจากนักข่าวจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับ
1: โฆษณาก็เยอะอยู่นะครับพี่เฉยเพราะว่าเวลาใครถ้าเกิดว่ามาดูย้อนหลังเนี่ยดูไปเดี๋ยวก็จะมีโฆษณามาอย่าไปหงุดหงิดนะคะการที่มีโฆษณาหมายถึงว่าเรตติ้ง
0: มีเรตติ้งดีถึงเอาโฆษณา
1: ดูไปไม่มีอะไรรบกวนเลยเนี่ยดีให้กับพี่เฉยใจแป้วแล้วล่ะ
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: คราวนี้เมื่อได้เงินกู้400,000,000,000มาแล้วแล้ว200,000,000,000จะเอามาช่วยประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้ง SME นะก็มีความคืบหน้าทันทีเลยวันนี้โดยกระทรวงการคลังก็บอกว่าคลังเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในสัปดาห์หน้าเลยและคาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติอย่างรวดเร็วในวันที่19 พฤษภาคม19
1: พฤษภาก็วันอังคารนู้นนะคะ
0: วันอังคารประชุมครม.ครั้งนู้นใช่ไหมยังไม่ใช่12นะ
1: อีก2อาทิตย์
0: อีก2อาทิตย์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่ต้องการนำโครงการคนละครึ่งและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารวมกันเป็นโครงการเดียวสำหรับรูปแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีการออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พอจะมีกำลังจ่ายจะใช้รูปแบบการสมทบโดยรัฐจะจ่ายสนับสนุน 60%และประชาชนจ่ายสมทบ 40% ขณะที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหนักและไม่มีรายได้จะได้รับการช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ต้องจ่ายสมทบทั้งนี้รัฐบาลยังคงตั้งเป้าหมายที่จะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนและใช้

0: ถึงวันวันพืชมงคลเลยนะคะพี่ไพศาล
1: ถ้า
0: ว
1: ัน
0: พืชมงคล
1: เดือนหน้า
0: วันที่11ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
1: อ๋ออ๋ออ๋ออ
0: ันวันที่13ค่ะ
1: 13
0: วันพุธหน้าวันพืชมงคลเนี่ยจะเป็นวันที่ส่งสัญญาณจริงๆว่าถึงเวลาของการฤดูฝนเข้ามาแล้วนี่มันแค่เริ่มต้นแต่มันไม่มีคำว่าเบาไม่มีคำว่ากลางเล่นเราหนักเลยค่ะพี่ไพศาลพอเริ่มต้นมาส่วนที่กว้านพะเยาปลาตายเกือบหมดกว้านสาเหตุเพราะน้ำแห้งค่ะน้ำมันลงน้อยมากมันเหมือนจะเป็นปกตินะคะที่บรรดาไอ้พวกแหล่งน้ำพวกเนี้ยจะมีคนทิ้งน้ำเสียลงเป็นที่ระบายน้ำเสียเห็นเลยนักข่าวก็ไปทำข่าวน้ำนี่เน่าแบบดำมาเลยจากบ้านใครต่อใครในพะเยาก็ลงกว้านพะเยาสูบไปทำประปาก็สูบตรงนั้นนะคะทิ้งน้ำเสียก็ทิ้งตรงนั้นแต่ปรากฏว่าความที่น้ำมันแห้งมากจนน้ำมันไม่เจือจางอะค่ะปลาตายค่ะนี่มันเป็นสัญญาณมาเลยว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเพื่อจัดการกับสภาวะที่มันแปรปรวนแบบนี
1: ้
0: หนักขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ครับเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ที่เขาก็ต้องไปทำให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ต้องสละงบประมาณต่างๆออกมา
0: แล้วมันไม่ใช่เงินที่เอาไปเพื่อการสร้างสรรค์เลยเลยเอาไปเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียว
1: ใช่เป็นเงินแก้ปัญหา
0: แล้ววันนี้นะคะครม.ตั้งคุณสันติธารเสถียรไทยมานั่งเป็นกรรมการผู้ช่วยเพื่อช่วยงานคุณเอกนิติค่ะ
1: ก็คือมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังใช่ไหม
0: จะช่วยได้เยอะไหมคะ
1: ก็เป็นคนเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เขาก็ให้การยอมรับกันก็คงจะ
0: ผ่านงานใหญ่มาแล้วท่านอยู่บริษัทอะไรนะคะตอนที่อยู่ที่สิงคโปร์นี่ก็ดีใจนะที่กลับมาเมืองไทย
1: เป็นกองทุนระดับอินเตอร์อยู่ครับ
0: ดีใจที่กลับมาเมืองไทยมาช่วยประเทศไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกำลังสำคัญให้คุณเอกนิติอยู่
1: เคยไปนั่งเป็นกรรมการนโยบายการเงิน
0: ยังอยู่ไหมคะ
1: น่าจะไม่ได้อยู่แล้วน่าจะพ้นวาระไปแล้วเคยเป็น
0: ค่ะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสันติธารเสถียรไทยก็คือลูกของบุตรชายของคุณอาจารย์สุรเกียรตินะซึ่งเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรัฐมนตรีคลังเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะคะดร.สุรเกียรติเสถียรไทยเนี่ยก็ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะลาออกนะคะที่อาจารย
1: ์
0: ของธนาคารประเทศไทยแล้วก็ลาออกจากกรรมการอิสระบริษัทบลูบิกบูบิกกุ๊ปค่ะมหาชนอายุ45ปีเป็นบุตรชายของศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยแล้วก็ท่านผู้หญิงสุธาวรรณเสถียรไทยนะคะจบการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ปริญญาโทด้วยจาก London School of Economics and Political Science จบโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศจากฮาร์วาร์ดค่ะปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ดเช่นกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจค่ะแล้วก็จบด้วยทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมกับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมค่ะเคยทำงานที่ธนาคารเครดิตสวิสแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากอุตสาหกรรมการเงินก็คือเป็นทำหน้าที่วิเคราะห์พยากรณ์เศรษฐกิจแล้วก็ให้คำแนะนำการลงทุนในสิทธิเศรษฐกิจในเอเชียค่ะเคยเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนเดียวในเอเชียที่ชนะรางวัลได้รางวัลพยากรเศรษฐกิจยอดเยี่ยมระดับโลก Consensus Economics ถึง3ปีซ้อนแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเชียค่ะเคยทำบริษัทเทคสตาร์ทอัพเนี้ยโอเคก็ตอนนี้ก็กลับไปอยู่ประเทศไทยอะค่ะเป็นที่ปรึกษาของ TDRI ด้วยนะคะเคยที่ปรึกษา Future Economyของ TDRI ค่ะ
1: ครับ
0: การวิจัยพัฒนาประเทศถูกต้อง
1: คุณยายของดร.สันติธารนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากร
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นพระคณิษฐาของสมเด็จพระพันปีหลวงนะก็เป็นยังอายุก็ยัง40กว่าเป็นรุ่นน้องของคุณเดชนิติอนาคตไกล น่าจับตาแล้วก็

0: ก็น่ายินดีนะที่คุณเดชนิติก็ยังสามเขาไปสามารถดึงเอา
1: ดึงมา
0: ค
1: ือ
0: ผมดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยที่เขาเป็นเทคโนแครตแล้วก็คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยเขาดึงไปผมก็ไม่ผมคุณแต้มลำตีแต้มเนี่ยเขาไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่คุณเดชนิติเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาดึงเอาคนที่อยู่ในวงการวงการวิชาการแล้วก็วงการธุรกิจหลายคนนะคนดังๆไปช่วยงาน
1: คือเป็นคนที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่มีชื่ออยู่ในหน้าของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจแล้วเราเองก็มักจะได้อ่านใช่ไหมคะว่านักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้มีความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงแล้วเราก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อไหร่นักเศรษฐศาสตร์สี่ห้าท่านที่เราอ่านชื่อประจำว่ามีความคิดความเห็นเหล่านี้จะได้ลงมือปฏิบัติสักทีก็ดีใจนะคะพี่ไพศาลว่านักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักการตลาดเหล่านี้ได้เข้าไปอยู่เป็นทีมงานของบรรดารัฐมนตรีแล้วแล้วก่อนหน้านี้บรรดารัฐมนตรีที่เขาเป็นไม่ใช่สตาร์อย่างคุณสุภจีหรือคุณเอกนิติเนี่ยคือเวลาคนเหล่านี้จะไปช่วยนักการเมืองพวกมันก็ต้องมีสตาร์ที่ไปด้วยกันได้ถูกไหมฮะต้องศรัทธานับถือแนวทางซึ่งกันและกันอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เรื่องแนวคิดเรื่องบุคคลที่จะมาช่วยกันระดมสมองเนี่ยดูแล้วก็น่าจะไว้วางใจได้พอสมควรก็อยู่ที่ว่าเขามีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางมีความเห็นแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยมันยังต้องประกอบส่วนไปด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็พร้อมที่จะรับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยอีกเยอะบางทีเนี่ยมีแนวคิดมีแนวทางอยู่แต่ว่าอาจจะไม่กล้าตัดสินใจก็ได้เพราะว่าแรงกระแทกมันเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะ
1: พี่เฉลิมชัยแต่ว่าเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียเลยนะคะประเทศที่ GDP เหลือแค่หนึ่งเนี่ยเราต้องกลัวอะไรอีกฮะ
0: ใช่แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ยังเลื่อนลอยมากนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องแลนบริดจ์เนี่ยเข้าใจว่าต้องหยุดรอไปก่อน3เดือนคุณพิพัฒน์และจิตประการคุณและพิพัฒน์และจิตประการวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าไอ้ที่ว่าจะลงไปพื้นที่กับคุณสุชาติชมกลิ่นวันที่8ก็ยกเลิกไปก่อนแล้วจะรอจนกว่าที่คณะกรรมการศึกษาชุดของรองนายกเอกนิติเนี่ยเขาจะส่งผลของการศึกษามา90วันนายกให้เวลา90วันก็หมายถึงว่าใน90วันเนี้ยรัฐบาลก็คงจะไม่มีการขับเคลื่อนใดๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ
1: ์พี่ไพศาลคะเรียนถามจริงๆเถอะพี่ไพศาลคิดว่าที่รัฐบาลพูดเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยรัฐบาลคิดจะทำจริงๆหรือเพียงแค่กบข่าวเรื่องน้ำมันเถื่อนคะ
0: นน
1: เร
0: ื่
1: องน้ำมันที่หายไป
0: ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพอมันมีประเด็นพอจุดประเด็นขึ้นมาแล้วมันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆคุณบรรจงณแสก็ขู่เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไร
1: จะไม่เกิดมายังไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าม็อบต่อต้านเป็นไง
0: คุณจะได้เห็นนรกรอยอะไรเงี้ยขู่ผมว่ารัฐบาลเออโอเคเดี๋ยวคุณเอกนิติครับไปจัดการศึกษามา90วันแล้วค่อยว่ากัน
1: มันมีความคิด2ทาง3ทางซึ่งดิฉันเองก็วันนี้ได้คุยกับหลายๆคนคุยกับคนทางภาคใต้ผู้ใหญ่ที่เขาก็เห็นมาตั้งแต่สมัยพวกแก๊งหากินกับคลองไทยอะค่ะคลองไทยที่เป็นแก๊งหากินจริงๆระดับอดีตแม่ทัพระดับเลยลงไปโอ้โห
0: ไปดึงอะไรนะนักลงทุนอุปโลกจีนอะไรต่างๆมา
1: ไปอ่านบทความไปอ่านบทความในแนวหน้าวันนี้ดูค่ะจับทวนสวนกระแสไล่ให้ดูเลยว่าตอนจุดผู้ครองไทยมาน่ะแก๊งหากินกันจนหมดเนื้อหมดตัวทางภาคใต้เป็นยังไง
0: ส่วนใหญ่ขายที่อินซื้อขายที่เก็งกำไรแบบนี้นะ
1: แล้วมันน่าเชื่อถือเพราะแต่ละคนที่ลงไปเล่นน่ะระดับผู้ใหญ่หมดเลยค่ะพี่ไพศาลอดีตแม่ทัพก็
0: ม
1: ีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นลงไปเล่นเคสแบบนี
0: ้
1: คนก็เชื่อและเป็นคนดังด้วยทีนี้พอมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คุยกับหลายคนหนึ่ง
0: เดี๋ยวคุณอันขออนุญาตพักสักนิดเดียวได้ไหมเดี๋ยวจะได้กลับมาต่อยาวๆได้เลยนะครับ

0: ญาตพักสักครู่ครับครับ
1: ค่ะ
2: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM99
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: การนาฬิกา51นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะที่เมื่อกี้จะคุยต่อเนื่องก็เพราะว่าเรียนตั้งคำถามกับพี่เดชานว่าโดยส่วนตัวพี่เดชานเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลตั้งใจจะทำโครงการแลนด์บริดจ์จริงหรือเปล่าเนื่องมาจากว่าวันนี้ที่คุยกับผู้ใหญ่หลายๆคนครึ่งนึงอะค่ะเขาไม่เชื่อว่าตั้งใจทำจริงค่ะพี่เดชาน
0: ผมเป็นคนหนึ่งนะที่ก็ไม่เชื่อนะเพราะถ้าเชื่อผมคิดว่าเขาตีปี๊บมาตั้งแต
1: ่ตอนหาเสียง
0: ทั้งตอนหาเสียงรอบล่าสุดนี้แล้วก
1: ็นโยบาย
0: ตอนแถลงนโยบายเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินลงทุนสูงแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นโครงการระดับยุทธศาสตร์นะไม่ใช่เป็นโครงการอย่างที่นี่เนี่ยมาแจกลงแจกเงินอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวแต่นี่มันยุทธศาสตร์มันใหญ่มากมันต้องอยู่มันจุอยู่อันนี้ถ้าไม่บรรจุเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะต้องไปขับเคลื่อนหรืออะไรยังไง
1: แล้วนี่ก็บอกว่าเอ้ยมาคิดได้อีตอนที่ช่องแคบ
0: มันเกิดปัญหาใช่มันเกิดสงคราม
1: มลกาเกิดปัญหา
0: ใช
1: ่ทีนี
0: ้กระแสมันมากระแสมันว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่ทั้งโลกประเด็นภูมิศาสตร์มันร้อนแรงมากเออถ้าเราเข้าไปลงทุนตรงนี้นี่มันน่าจะเป็นทางเลือกให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ต้องนำเข้าพลังงานฟอสซิล
1: แต่นี้ก็กลับมาถามต่อว่าและที่จุดพลุขึ้นมาตั้งใจทำจริงหรือเปล่าเครื่องบินเรียนคุยด้วยครับเขาคิดว่าไม่คิดจริง
0: ผมก็คิดว่าคงไม่ถึงขั้นรู้ว่าจะต้องทำจริงไม่ทำจริงแต่รู้ว่าโอเคตีปี๊บเรื่องนี้ไปก่อนแต่ว่าพอตีปี๊บปั๊บนี่โอ้โหมันมีแบบคนที่เขารอคิวอยู่นะที่ข้างต้านอยู่เขาก็มาดิ
1: ทีนี้ก็ถามต่อ
0: มาตามคิวเลย
1: ว่าแล้วจะตีปี๊บเพื่อกลบเรื่องอะไร
0: เออไอ้ที่เขากำลังสอบเรื่องไอ้เรื่องน้ำมันนี่ก็จริงนะ
1: อ้าวที่พี่ไพศาลเป็นผู้ใหญ่ท่านที่4ที่คิดอย่างนี้นะฮะในวันนี้ฮะ
0: เหมือนกันเมื่อกี้คุณอัดมือก็เกินผมก็เลยคว้าตามเรื่องใหญ่ๆ
1: ที่ฉันคุยมา4ท่านนะคะมี2ท่านก็คิดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลก็จะเป็นโอ้เป็นคนที่3เลยเขาบอกกบเรื่องน้ำมัน
0: ไม่เพราะงานเนี้ยมันจะเป็นงานเด่นของคุณพิพัฒน์ไงคุณพิพัฒน์เนี่ยพูดง่ายๆว่าเจอเรื่องน้ำมันเนี่ยแกถอยไปเลยนะแกถอยแล้วกันพูดง่ายๆว่าบทบาทแกออกมาไม่ได้เลยคราวนี้ถ้าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีคนใต้จำนวนไม่น้อยเนี่ยผมเชื่อว่าอยากไม่ใช่ว่าทุกคนกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตมันมีคนที่อยากจะโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกเลยล่ะมีโครงการใหญ่ๆมันลงอะไรเงี้ยนะแล้วก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นการคล้ายๆสร้างบทบาทให้คุณพิพัฒน์อยู่นะ
1: อันนี้สร้างผิดไม่รู้ใครเป็นคนคิดมันยิ่งทำให้คุณพิพัฒน์หนักเลย ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่จัดรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ด้วยยังบอกว่าปัญหาอยู่ที
0: ่ไอ้อันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาคาดไม่ถึงพอกระแสมันออกมาหนักอย่างเงี้ยก็คุณอนุชินก็ต้องแก้เกมโดยการที่เบรกแล้วก็ตั้ง
1: คุณเอกนิติมา
0: ตั้งคุณเอกนิติคุณประกรณ์ใช่ไหมคุณประกรณ์มีพันธุ์วันนี้รายชื่อมาละศึกษา90วันก็เท่ากับเบรกแล้วก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเบรกไม่ใช่แค่90วันน่าจะเบรกจ้ะ
1: ตลอดกาลปวสาร
0: เพราะว่าดูกระแสแล้วดูอะไรแล้วไม่คุ้ม
1: แต่พี่ในสารนะเรียนคิดว่ายังไงยังไงเราก็ควรจะทำท่าเรือน้ำลึกค่ะ
0: มันมีแนวคิดที่แตกแขนงไปเยอะแยะมากมายนะอย่างผมว่าที่อาจารย์ดร.ปิติคิดก็น่าสนใจ
1: ใช่เราควรจะมีท่าเรือน้ำลึก
0: อาจารย์ปิติคิดว่าเอ้ยอย่าไปมองแค่ว่าคุณจะทำพวกแรงบิดอย่างนี้เนี่ยคุณต้องมองว่าคุณจะทำโครงการอะไรที่จะดึงไอ้
1: เป็นฮับของเอเชีย
0: เป็นที่ทำให้ประเทศอาเซียนในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกอะไร
1: เป็นเขาเรียกว่าอาเซียนเมนแลนด
0: ์อาเซียนเมนแลนด์เขาบอกมันจะมีอาเซียนเนี่ยมันจะมีพวกเมนแลนด์กับพวกเกาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะพวกบรูไนอินโดนีเซีย
1: ฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์พวกนี้เป็นเกาะ
0: มาเลเซียก็ยังอยู่กับเรานะยังอยู่กับแผ่นเมนแลนด์อยู่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอะไรพวกนี้อันนี้หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์พวกนี้ถือว่าเป็นช่วงชาวเกาะแต่สิงคโปร์ก็ยังใส่มาเมนแลนด์ได้มันยังมีสะพานเชื่อมกันมาทางบกได้ไอ้ตรงนี้ถ้าไทยเป็นฮับนะให้มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเป็นศูนย์กลางของการนำเข้าส่งออกได้เนี่ยจากจีนลงมานะผ่านทั้งเส้นทางรถไฟเรื่องอะไรต่างๆจัดระบบโลจิสติกคิดในแผนอย่างนั้นก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากกว่าที่ว่าเอา
1: ข้ามไปซ้ายขวา
0: เรือมาที่มาแทนที่จะไปลอดไอ้ช่องนี้แล้วก็มาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เพราะว่ากระบวนการของเรามันก็ไม่ง่ายนะมันจะต้องเอาน้ำมันสูบออกจากเรืออีกลำหนึ่งจะผ่านท่อไปอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไปรอเรืออีกฝั่งหนึ่งของทะเลมารับกระบวนการมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลาที่มากขึ้นซึ่งหมายถึงต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจะคุ้มค่าหรือเปล่ามันก็ยัง
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ธ
1: น
0: ิ
1: โสรัตเขาประธานอุตสาหกรรมบอกไม่มีใครมาใช้หรอกบริการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้เรือใหญ่ขนาด20,000ไอ้ตัวคอนเทนเนอร์หรอก
0: ครอสตัน
1: นะเอาแค่หลักพันก็ไม่มีใครเข้ามาหรอกค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้ม
0: อันนี้เขาเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องให้น้ำหนักการวิจารณ์เขาอยู
1: ่ใช่ค่ะคือที่คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเอางี้ดีกว่าเพื่อที่จะให้มันมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทางภาคใต้บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดเป็นแลนด์บริดจ์อะไรขนาดนั้นแต่ก็โอเคค่ะถ้าพี่วิสารสรุปอย่างนี้แล้วก็ใจตรงกันจากนี้ไปเราก็จะไม่พูดเรื่องแลนด์บริดจ์แล้วเพราะมันจบแล้ว
0: มันจะค่อยๆเฟดไป
1: บันทึกไว้นะวันที่ 5 พฤษภาคม
0: วันที่ 5เดือน5
1: ค่ะหมดเสียตังค์ไปหรือยังคะวันที่5เดือน5
0: ไม่เคยได้ตังค์จากผมอยู่แล้วไอ้ประเภทวันคนโสดวันคน
1: วันที่5เดือน5
0: วันที่5เดือน5 4เดือน4 3เดือน3อะไรเคยได
1: ้ค่ะจริงๆดร.ปิติศรีแสงนาม Executive Director Asian Foundation อยู่ที่จาการ์ตาเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาของคุณสุภจีนะคะดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลดร.ปิติศรีแสงนามคุณนัทเหลืองนฤมิตชัยผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยโอ้นำคุณเดียวกันเก่งทั้งคู่เลยค่ะหัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเง
0: ิน
1: เก
0: ีย
1: รตินาคินพัฒระค่ะ
0: ใช่คนนี้เก่ง
1: นี่เป็นที่ปรึกษาดร.อาร์มตั้งนิรันดร์อีกละผอ.ศูนย์วิจัยโลกาภิวัตน์สถาบันเอเชียศึกษาดร.บรรยงไทยเจริญ SCB จาก SCB นะคะหลายท่านนะซึ่งก็ได้เนี่ยปกติเราจะได้อ่านคอมเมนต์ความเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยนี่มาเป็นทีมที่ปรึกษาแล้วอ่ะพี่ประสานฮะก็หวังว่าคงจะมีอะไรที่มันดีกว่าแตกไปกว่านักการเมืองแท้ที่เขาเคยเป็น แต่กว่าแลนด์บิดใช่ไหมฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องมีอะไรที่น่าจะ
1: ไม่ใช่มาโยนแลนด์บิดที่เราพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: เป็นเดือนแล้วก็หายไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
0: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00-7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: อีก 9:02 ครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณดันครับ
1: พี่สายคะสัปดาห์นี้เรื่องของกู้เงินเข้าแล้วสัปดาห์หน้าเรียนลุ้นนะคะว่าเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว93ประเทศเนี่ยควรจะเข้าครม.แล้วยกเลิกได้แล้วค่ะสุดจะทนกับนักท่องเที่ยวที่วันนี้ชื่ออะไรนะเบิร์ดวันว่างๆโดนเจ้าของกาวยาแนวไปแจ้งความเรียบร้อยละเรื่องทำคอนเทนต์ขยะเอากาวยาแนวไปผสมน้ำแล้วก็ไปปักแป้งตอน
0: สงกรานต์
1: สงกรานต
0: ์พระประแดงใช่ไหม
1: แล้วก็วีรกรรมเขาเนี่ยคอนเทนต์ขยะเต็มไปหมดเลยคนไทยทำมาหากินแบบนี้ก็มีจำนวนมาก
0: เขาลงในอะไร TikTok อะไรพวกนี้
1: อะไรพวกนั้นนะคะเขาดังนะแล้วเขาก็เล่นตลาดนี่มาตลอด
0: เราจะได้
1: ยิ่งกว่านี้
0: จะได้สตังค์จากพวกคอนเทนต์เหล่านี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเห็นจะโอดควรบอกว่าโอ้ยขอร้องเถอะไม่งั้นผมต้องกลับไปทำงานก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ทีนี้ก็เลยถามเด็กในบ้านเนี่ยว่าไอ้นี่เคยทำงานก่อสร้างมาจริงป่ะจริงพี่เอสานเป็นคนงานก่อสร้างจริงแล้วถามว่าทุกวันนี้รวยแล้วยังก็ยังไม่ถึงขนาดรวยก็พออยู่ไปก็ยังไม่ถึงขนาดรวยทีนี้ไอ้แนวทางการหากินกับคอนเทนต์ขยะเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยค่ะพี่เดชานฝรั่งทำคอนเทนต์แบบนี้ก็เยอะแล้วไม่รู้ว่าเป็นต้นตำรับด้วยหรือเปล่าแล้วช่วงหลังเนี่ยไอ้การฟรีวีซ่าทำให้ฝรั่งที่ทำคอนเทนต์ขยะเนี่ยเข้ามาหากินในประเทศไทยเยอะมากมีภาพฝรั่งที่เข้าไปเปิดขวดนมขวดโยกขวดนมในร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยเทนมใส่หัวทำคอนเทนต์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเยอะเลยค่ะไอคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็คนอิสราเอลที่ชอบมาหาเรื่องกุเรื่องว่าของหายอินเดียที่ชอบโวยวายเห็นคลิปกันบ่อยๆรัสเซียที่ชอบชักดาบกินไม่จ่ายล่าสุดเนี่ยก็มีประเภทบ้วนน้ำลายใส่หน้าแม่ค้าที่หาดป่าตองเกิดขึ้นอีก
0: เรียกว่าเป็นสองผู้หญิงและผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เขาแฟนกันหรือสามีภรรยากันหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบอ่ะ เออก็แปลกๆดูอยู่เหมือนกันนะว่าเออมันก็มีพฤติกรรมอะไรที่ไม่น่าจะกระทำไปได้นะก็ยังเกิดขึ้น
1: พวกนี้จะ
0: ตีความได้ว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือบางทีพี่ภาษาอย่างเราเนี่ยเราก็จะดูคอนเทนต์ภาษาไทยอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างคุยกับพวกเด็กที่ปกติแล้วไม่ดูภาษาไทยแล้วก็ดูคอนเทนต์ฝรั่งดูคอนเทนต์ภาษาอังกฤษมาตลอดเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบนี้เยอะมากหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆในประเทศไทยในสายตาฝรั่งเนี่ยก็จะมีไปมันจะมีสองด้านนะพี่ไพศาลนะมีเรื่องดีๆเรื่องที่ยอดนิยม Amazing ในสายตาฝรั่งเนี่ยก็เยอะเช่นเรื่องอะไรนะที่ฝรั่งรู้สึกประเทศไทยเนี่ยของถูกและคุ้มค่ามากก็เลยถามว่าอะไรในสายตาฝรั่งที่ถูกมากสำหรับประเทศไทยอันดับหนึ่งได้บอกแค่ค่าน้ำก็ถูกแล้วน้ำ7บาทในสายตาฝรั่งถือว่าถูกมากๆ5บาทได้ซ้ำไปถ้ายกแพ็เมืองนอกไม่มีให้กินขนาดนี้ค่ะ
0: 30บาท30
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: 3เฉลี่ยแล้วประมาณ30บาทน้ำเปล่านะ
1: ใช่ค่ะในสายตาฝรั่งแค่น้ำเปล่าก็ถูกละถึงได้แห่กันมาคิดว่าต้องดำเนินการจัดการเสียทีค่ะไม่งั้นเราจะมีพวกเนี้ยออกเข้ามาประเทศเราเรื่อย
0: ๆคนไทยก็ไม่คุ้นกับการกินน้ำก๊อกด้วยจริงๆญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องไปซื้อน้ำนี่มันฟุ่มเฟือยกินน้ำก๊อกที่แหละเขาก็เติมเอามีกระติกแล้วก็เติมน้ำก๊อกไปดื่มแต่คนไทยไม่คุ้นชินก็ต้องซื้อ
1: ค่ะการประปาเราก็บอกของเราดื่มได้นะคะแต่เราก็อย่างที่พี่ประสานว่าแหละ
0: ไม่ได้คุ้นชิน
1: ค่ะเรียนเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งอาจารย์จากธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์วิทวัฒน์รุ่งเรืองผลอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์สนับสนุนแนวคิดยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่า90วันพร้อมเสนอให้ปรับกลยุทธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ประเทศไทยต้องการยกระดับสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพค่ะเพราะว่าการให้ฟรีวีซ่าเหมารวมทุกประเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นแต่ข้อเสียคือเปิดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำเข้ามาในประเทศไทยในสัดส่วนที่มากขึ้นและกลุ่มนี้เข้ามาใช้จ่ายต่ำเลือกจุดเป้าหมายราคาประหยัดแม้กระทั่งกลุ่มที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนสีเทาที่แฝงตัวเข้ามาใช้ประโยชน์จากของว่าจากช่องว่างของนโยบายค่ะเห็นชัดนะพี่ไพศาลเรียนไปจีนขากลับไปจีนเนี่ยขาไปจีนเนี่ยนักคนจีนบางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยดูปุ๊บรู้เลยนี่คือคนงานก่อสร้างตามใช้งานก่อสร้างอ่ะที่เวลาเขาไปจับอ่ะและจับได้คนจีนที่มาเป็นคนงานก่อสร้างค่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวและไม่ใช่กลุ่มเหมือนกับคนไทยเราเวลาไปขายแรงงานเราก็จะดูออกใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันดูออกเลยว่าเนี่ยพวกคนงานก่อสร้างเดินทางกลับค่ะ
0: วันนี้นี่ทางคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลลำจีท่องเที่ยวและกีฬานะบอกว่าได้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเรื่องที่ไทยได้รับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬา Youth Olympic Games 2030หลังผ่านเข้าเป็นแคนดิเดตในรอบสุดท้ายร่วมกับชิลีและปารากวัยแล้วจะมีการประกาศผลในเดือนมิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังก้าเออร์เบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพและชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็สรุปว่าวันนี้ เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการที่ไทยจะรับเจ้าภาพจากการที่รัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วในการประชุมครม.วันนี้ตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ เรายังต้องกู้เงินอยู่เลยแน่นอนด้วยสถานะด้วยสถานะของการเงินของเรายังไม่พร้อมที่จะจัดเพราะการจัดการแข่งขันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งเบื้องต้นก็จะต้องมีการแจ้งทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเรายังไม่พร้อมเรื่องงบประมาณจริงๆนะเพราะฉะนั้นไทยก็จะขอถอนตัวก็จะเหลือแต่ชิลีกับปารากวัยที่ให้เขากับจริงกันไปครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะเรามาถึงจุดนี
0: ้
1: 50ล้านบาท 5,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: ถ้าเราลงทุนตรงนี้เราจะได้กำไรไหมคะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้เขาเคาะแล้วว่าดูแล้วมันผมว่าคำพูดที่ดูจะต้องขีดเส้นใต้นะนาทีนี้ยังต้องกู้เงินแล้วจู่ๆจะมาจัดงานอะไรแบบนี้อยู่คงจะทางการเมืองคงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่ผมเดาดูนะไอ้ผลประโยชน์ที่จะได้ติดตามมามันต้องแน่นอนอ่ะเพราะว่าโอ้นักกีฬามันเข้ามาเนี่ยครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: เยาวชนโอลิมปิกแบบนี้ครอบครัวมาเต็ม
1: อุ๊ยเสียดายจังเลยค่ะ
0: แต่ถ้ามัน
1: เป็น 5,000 ล้านที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามันดีกว่าไปทำอย่างอื่นไหมคะสมมติว่า 200,000 ล้าน 400,000 ล้านเอามาลงทุนตรงนี้สัก 5,000 ล้านจะคุ้มไหมคะเมษา
0: อ
1: ันนี้ถือเป็นการลงทุนเลยนะคะ
0: ก็
1: เสียดาย
0: ครับก็ตกลงวันนี้เสนอต่อที่ประชุมครม.แล้วซึ่งได้หารือกันอย่างรอบคอบนะคุณสุรศักดิ์เขาว่างั้นก่อนจะเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินประเทศปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
1: อันนี้แหละคือตัวอย่างเลยล่ะว่าเวลาที่เราลำบากยากจนขึ้นมาเราใช้เงินไปสร้างตึกถล่มที 2,000 ล้านถูกไหมฮะตึกสตง. 2,700 ล้านถล่มไม่เหลือซากอะไรเลยให้ใช้ประโยชน์เงิน 2,700 ล้านมาลายหายวับไปกับตาแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถจับมือใครดมได้เลยนะพี่จะไปเอาเงิน 2,700 ล้านคืนจากใครในนาทีเนี้ยไอ้คำพูดที่ว่าเงินหลวงเนี่ยไม่มีวันสูญหายจะต้องมีคนรับผิดชอบถามว่า 2,700 ล้านเนี้ยจะไปเอาที่ใครคืน
0: บริษัทก็รู้สึกว่าเขางานเงินอะไรเขาทิ้งงานกระดุมหมดแล้วนะชัยนาเรลเวย์นะประเทศนั้น
1: แล้วก็มีตึกอะไรที่สร้างเละๆเทะๆเป็นบ้านเป็นเมืองเต็มไปหมด
0: เต็มไปหมดเลย
1: ต้องไม่รู้กี่พันล้าน
0: เข้าใจว่าเขาคงจะค่อยๆทยอยถอนตัวไปแล้วครับ
1: นี่คือสัญลักษณ์หนึ่งของเวลาที่เรางบประมาณเราเอาเป็นว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ดัชนีการทุจริตน่ะมันสูงอะค่ะสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไม่เหลือเงินไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน
0: ์
1: ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับคุณอันครับ
1: ค่ะไปต่อกันเรื่องอะไรดีคะ
0: มันก็เป็นไปตามภาวะธรรมชาติในท้ายที่สุดนะมีรายงานข่าวบอกว่าที่เขาคอวันนี้โอ้โหไอ้บรรดาพวกเมฆหมอกควัน PM 2.5 เนี่ยคลี่คลายทันทีเลยนะครับหลังจากมีฝนลงมา ติดต่อกันหลายวันฮะบอกวิวทิวทัศน์ตอนนี้สวยงามนะก็ทำให้นักท่องเที่ยวก็เริ่มจองที่พงที่พักกันเข้ามานะถ่ายรูปมาก็โอ้โหกำลังสวยเลยเห็นภูเขาเห็นอะไรต่างๆนะก็แสดงว่าวงจรมันก็ในท้ายที่สุดก็ต้องรอให้ธรรมชาติมาช่วยเหลือแบบนี้
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องให้นักการเมืองคนไหนมาโฆษณานะว่าจะมาแก้ปัญหา PM 2.5
0: รอให้ถึงฤดูฝนมาก็ไปกันเองนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าคนในพื้นที่กว่าจะถึงฤดูฝนมันจะตายซะก่อน
1: แล้วประกอบมันก็ไม่ใช่ขนาดนี้ที่ก็ให้อะไรนะคะให้การตลาดมันทำงานถ้ามันเป็นกลไกการตลาดให้ธรรมชาติมันจัดการเองแล้วเราจะมีอะไรไว้ทำไมอะคะพี่
0: เ
1: ฉ
0: ยคือแทนที่มันจะสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนี้มันจะมีอะไรที่ขายได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มาก็ต้องรอ
1: ให้ฝนตกแล้วมันหายไปเอง
0: ให้ฝนตกแล้วฝุ่นควันพิษ PM 2.5 มันหายไปก่อน
1: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะแฟนรายการเราปกติท่านอยู่อเมริกาไลน์เข้ามาบอกว่าโอ้นี่น้ำที่อเมริกาก็ถูกนะจะบอกให
0: ้
1: เมื่อกี้
0: 1 เหรียญอ่ะขวดละ1 เหรียญ
1: ถูกกว่านั้นค่ะถ้าเขาซื้อยกแพ็ค
0: ผมจะชอบอันหนึ่งยี่ห้อโปแลนด์ยี่ห้อโปแลนด์น้ำดื่ม
1: ขวดที่อเมริกาเหรอคะ
0: ที่อเมริกาที่นิวยอร์กแล้วผมไปดูนะโอ้มันเป็นแหล่งน้ำแร่ที่แบบอยู่ในไอ้รัฐนิวยอร์กเขาเลยนะตั้งแต่รุ่นสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ทำผลิตบรรจุขวดขายมานะเป็นน้ำแร่โปแลนด
1: ์
0: ตามถนนหนทางนี่ขวดละเหรียญนะครับ
1: อันนั้นยังแพงอันนี้ยี่ห้อโอซาก้าซาซาก้านะคะ ZAR 100% natural spring water แพ็คเท่าไหร่นะ40ขวด220บาทอันนี้ซื้อยกแพ็คในห้างไงแต่ว่าถ้ามาซื้อแต่เดี๋ยวๆเนี่ยเมืองไทยอ่ะฝรั่งก็บอกเมืองไทยอ่ะถูกทุกอย่างโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งถามว่าแล้วเขาชอบอะไรเมืองไทยเขาชอบกินผลไม้รสเค็มนะ
0: ชอบเพราะว่าฝรั่งชาวต่างชาตินี่ชอบเพราะปลอกเปิกเรียบร้อยไง
1: ชอบผลไม้รสเค็ม
0: แล้วถ่ายด้วยนะบางทีแตงโมใส่ถุงชุบเอาไม้เสียบทุกคนก็ชอบ
1: แล้วก็
0: ผมว่าเขาแค่คล่องมากนะการใช้มีดใช้อะไรต่าง
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกินถนนกินตามข้างทางกินผลไม้กินน้ำส้มกินแล้วไม่ท้องเสียไม่เป็นอะไรเมืองไทยเนี่ยสุดยอดตรงนี้ด้วยกินได้ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ท้องเสียที่เขาพูดกันนะฮะค่ะไปกินบางประเทศไม่ได้นะครับไปเที่ยวกินริมถนนเนี่ยฮะเมืองไทยเนี่ยโอเค
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ยังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหม
1: คือสะอาดหรือไม่สะอาดไม่รู้อะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็ทานควรจะทานได้จนถึงวันกลับบ้านค่ะโอเคเดี๋ยวดูนะคะเตรียมเรื่องอะไรมาอีกอ๋อวันนี้เนี่ยพี่ไพศาลค่ะมันมีเคสพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักศึกษาที่เรียนคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือมายื่นคำมาร้องเรียนกับคุณยศชนันว่าลูกเนี่ยเรียนมาจนถึงปี3และปรากฏว่าแพทยสภาทันตแพทยสภาเนี่ยยกเลิกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเขาไม่รับรองอะค่ะปรากฏว่าเด็กก็เคว้งคว้างกัน10 กว่าคนที่เรียนทั้งหมดเนี่ยดิฉันคิดว่าปัญหามันน่าจะอยู่ที่กระทรวงอว.คุณปล่อยให้เขาเปิดและสอนไม่ได้ยังไงตั้งหลายปีกว่าจะยกเลิกจนสร้างความเสียหาย3 ปีเขาหมดไปเป็นล้าน
0: ของที่ไหนนะของมหาวิทยาลัย
1: เอกชนไม่ระบุชื่อแต่ตัวผู้เสียหายเนี่ยมาร้องที่กระทรวงศึกษาธิการตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างว่ามหาวิทยาลัยเปิดก็ไปโกหกไปอ้างอะไรกับผู้ปกครองหรือกับเด็กก็ว่าไปแต่กระทรวงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาทำธุรกิจมาได้จนถึงขนาดนี้และสร้างความเสียหายค่ะที่มันเอาคืนไม่ได้คือเวลาของคนนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: 3 ปีที่ไปเรียนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะค่ะ
0: ค่าเรียนแพงด้วยนะ
1: 3 ปีล้านหนึ่งค่ะ
0: หมอฟันนี่ยังดีว่า3 ปีนะพอเข้าสักปี 4 ปี 5ไปแล้วเนี่ยโอ้โหค่าอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายค่าเคสที่ต้องทำเนี่ยแพงมากผมมีลูกหลานคนที่รู้จักเขาโอ้โหเคยเล่าให้ฟังส่งลูกเรียนทันตะนี่หนักเลยแพงมากแล้วต้องหาเคสมาทำด้วยนะหาเคสมา ทำไปงานส่งอาจารย์
1: เขาระบุแล้วค่ะมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางค่ะชื่อมหาวิทยาลัยเนชั่น
0: ก็เดิมเคยเป็นของสื่อแล้วก็ขายไปนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยที่เขาเคยซื้อมาสื่อใหญ่เขาเคยซื้อมาแล้วก็ขายไปแล้ว
1: ก็เหมือนกับบริษัทใหญ่เขาไปรับอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนนี้เป็นของใครนะฮะเป็นผู้ปกครองนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นที่ลำปางกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาอันเนี้ยแย่มากปล่อยให้สอนไปได้ยังไงเด็กเสียเวลาไป 3-4 ปีจริงๆควรจะฟ้องหน่วยงานราชการนะ
0: ครับ
1: ที่ปล่อยปละละเลย
0: ค่ะวันนี้พรรคประชาชนก็เปิดตัวผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ตามที่คาดการณ์กันโดยก็จะมีเป็นการเปิดตัวพร้อมรันแคมเปญกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนนะดร.โจเนี่ยประวัติก็คือจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชายล้วนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วไปเข้าระดับปริญญาตรีที่จุฬา
1: จบ
0: วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาระดับปริญญาโทและเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยอาชีพวิศวกรบริษัทเอกชนและนักวิจัยลำดับต้นแล้วปักหมุดเช็คอินธนาคารแห่งประเทศไทยตอนที่เขาได้เป็นส.ส.เนี่ยคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นอะไรนะส.ส.ที่หล่อเหลามากนะดีทุกพ่อแบงค์ชาติเนี่ยผมจำได้ผมนึกออกถ้ามาในแบงค์ชาติเนี่ยดร.โจเนี่ยเคยมีสื่อเขาเคยพูดถึง
1: คิดการ์ดอยู่ค่ะ
0: คิดการ์ดกันอยู่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ก็เนี่ยอยู่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงินและยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลมีประสบการณ์ทำงานในหลายฝ่ายเริ่มจากด้านไอทีระบบชำระเงินต่างๆการบริหารเงินสำรองเคยบริหารเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นพอร์ตของแบงก์ชาติงานด้านบริหารความเสี่ยงและงานนโยบายการเงินรวมถึงการวางภูมิทัศน์ทางการเงินให้รองรับกับโลกดิจิทัลการทำให้เกิดการบริหารทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง CBDC หรือเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเมื่อมองเห็นปัญหากรอบกฎหมายจึงทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่มีประสิทธิภาพพอสมควรจึงอยากเห็นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยจึงตัดสินใจลงสนามการเมืองเลือกพรรคก้าวไกลเพราะอุดมการณ์ชัดเจนนะเข้ามาในรุ่นก้าวไกลนะไม่หลังจากรุ่น อนาคตใหม่แล้วก็เนี่ยปัจจุบันเป็นบัญชีรายชื่อนะแล้วก็มีตำแหน่งในพรรคเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศอายุ45ปีนี่ประวัติโดยคร่าวๆครับ
1: ก็พอจะสูสีกับคุณชัชชาติได้อะค่ะคุณชัชชาติก็จบปริญญาตรีวิศวะจุฬาอ่ะจบเตรียมอุดมจบม.6 เตรียมอุดมปริญญาตรีวิศวะจุฬาปริญญาโท MIT ปริญญาเอกไปเรียนอะอะไรนะอิลลินอยแอดเออร์บานาแชมเปญก็พอได้อยู่นะ
0: ก็มันเป็น
1: แล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที
0: ่จุฬาคุณชาติเป็นอาจารย์เป็นวิศวะจุฬา
1: ใช่ไหมคุณดร.โจนี่แกก็เคยเป็นวิจัยอยู่ที่สถาบันที่ญี่ปุ่นเหมือนกันฮะที่แกจบมาค่ะไม่เป็นไรก
0: ็เดี๋ยวก็รอ
1: กันว่าในเวทีจะยังไงค่ะ
0: รอคิวต่อไปก็คือรอคิวประชาธิปัตย์ที่จะเปิดตัวนะฮะแล้วก็ แต่สกวันนี้ประชาธิปัตย์เข้าใจว่าจะเปิดแล้วใช่ไหมเห็นว่าประชาธิปัตย์เขาเปิดสกวันนี้ก็จะมีสกจากพรรคเพื่อไทยย้ายเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าเพื่อไทยในนามพรรคมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ส่งสมัครยกเว้นแต่ว่าจะลงอย่างสกบางท่านจะลงก็ต้องไปหาสังกัดพรรคหรือไม่เช่นก็ต้องลงอิสระ
1: ค่ะพี่สายคะขอกลับมาเรื่องกู้เงิน400,000,000หน่อยค่ะนินเห็นนั่งหน้าเครียดกันเลยระหว่างคุณกรจติกวานิชกับคุณอะไรนะฮะสสจังหวัดตรังเนี่ยก็ปรากฏว่าฮะอุตสาหิตวงหนองเตยอุ
0: ตสาหิตวงหนองเตยอ่ะใช
1: ่ดีนะเนี่ยที่นั่งแถลงถ้ายืนแถลงอ่ะจับภาพยากมากจับภาพยากมากสัดส่วนภาพมันจะเปลี่ยนไปมากเลยนี่นั่งแถลงก็โอเคไปได้อยู่ก็ปรากฏว่าสองท่านบอกว่าการที่อ้างว่ารัฐบาลอ้างว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้อำนาจรัฐบาลดำเนินการกู้เงินเพิ่มได้จากการขาดดุลงบประมาณเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือกันภายในมีมติเห็นว่าการออกพรก.ครั้งนี้ไม่น่าจะชอบตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญค่ะพรรคประชาธิปัตย์ยังมีมติว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความเหมาะสมความถูกต้องในการใช้อำนาจออกพรก.กู้เงินครั้งนี้คุณกรบอกว่าเห็นว่ารัฐบาลสามารถจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้อยู่แล้วตามพรบ.หนี้สาธารณะนั่นคือในแต่ละปีสามารถกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลในงบประมาณซึ่งกู้ได้มหาศาลและสาเหตุที่ประเทศไทยทุกวันนี้มีสถานการณ์การคลังที่ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเมื่อเทียบกับหลายประเทศก็เพราะว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกบังคับให้อยู่ในเกณฑ์วินัยการคลังโดยกำหนดโดยพรบ.หนี้สาธารณะนะเช่นปี2570งบประมาณปี70เนี่ยรัฐบาลเสนอว่าจะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ประมาณเกือบ800,000ซึ่งเพดานเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลตามพรบ.หนี้สาธารณะก็กำหนดไว้ว่ารัฐบาลไม่สามารถกู้ได้รัฐบาลไม่สามารถที่จะกู้ได้มากกว่า800,000ซึ่งทุกรัฐบาลมีข้อจำกัดนี้มาโดยตลอดจึงเป็นเหตุผลที่ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะใช้เงินเกินตัวไปหยิบเงินในอนาคตของพี่น้องมาใช้เกินความเหมาะสมจึงเป็นเหตุผลที่ทุกวันนี้สถานการณ์การคลังของไทยถือว่าค่อนข้างมั่นคงค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณควรจะกู้ในงบไม่ควรไปกู้นอกงบถูกไหมคะพี่ไพศาลให้อยู่ตามกรอบวินัยการเงินการคลังค่ะ
0: กู้ในงบก็คือกู้ตามงบประมาณที่ขาดที่งบเป็นงบขาดด
1: ุ
0: ลเท่าไหร่ก็กู้เท่านั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าออกพรก.กู้นี่คือเพิ่มเติมขึ้นมา
1: คุณกรบอกว่าการออกพรก.กู้เงินหักย้อนกลับไปในอดีตมีการออกแบบเนี้ยจะออกก็ต่อเมื่อมันมีวิกฤตระดับที่มีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเช่นปี41ตอนนั้นมันคือเรื่องต้มยำกุ้งปี52จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี65ออกมาเพื่อกู้เพื่อ
0: COVID.
1: แก้ปัญหาโควิดจะเห็นว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นสภาวะวิกฤตที่มีผลทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ติดลบทุกครั้งและในแต่ละครั้งก็มีระดับความวิกฤตที่ชัดเจนมีความจะเป็นเร่งด่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่มีเงินจากช่องทางอื่นที่จะใช้ได้จึงต้องกู้แต่ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนเรื่องแรงก็จริงไม่มีใครเถียงแต่รัฐบาลมีทางเลือกอื่นและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ค่าครองชีพถามว่าในระดับมหาภาคมันกระทบต่อความมั่นคงของเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนเศรษฐกิจปีแล้วโต 2.6% ปีนี้มีสงครามตะวันออกกลางก็ยังคาดการณ์กัน 1.5 เลยประชาธิปัตย์อยากเสนอรัฐบาลว่าแทนที่จะออกพรก.กู้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยคุณควรจะเร่งออกพรบ.โอนงบประมาณอย่างที่พูดไว้หลายเดือนแล้วแต่ไม่ดำเนินการแต่วันก่อนนี้ฟังพี่วีระธีรพัฒน์นะคะเขาบอกว่าพวกข้าราชการพอได้ยินว่าจะออกพรบ.โอนงบประมาณเนี่ยเร่งออก TOR
0: ล็อกหมดเลย
1: เร่งออก TOR ทำ e-bidding ใช้กันอีรุ่ยฉุยแฉกเลยค่ะ
0: ก็เป็นอย่างนี้นะ
1: เดิมทีก็วันนี้เห็นเขาเล่นกันเรื่องอะไรอ่ะ AI Thai Fish นะคะ
0: ไอที่ว่าสแกนดูพันปลาต่างๆใช่ไหม
1: ทำแอปพลิเคชัน9 ล้านบาทเพื่อจะรู้จักปลาไทย
0: ครับ
1: มันอาจจะมีข้อมูลหลายๆอย่างแต่ไอ้ถึงที่เขาจับกันที่มันไร้สาระมากก็คือไร้สาระว่าให้สแกนดูว่าไอ้นี่มันคือปลาอะไรจะสามารถสแกนได้ถึง 2,000 ชนิดปลาแต่ตอนนี
0: ้ได้50กว่า
1: การเรียนรู้ของ AI ยังอยู่ในชั้นประถมได้50กว่า
0: ครับ
1: และถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยหมอโอ้ทำไมใช้จ่ายเยอะต้องทำไมอ่ะแค่จะรู้จักพันปลาต้องใช้เงิน9ล้าน10ล้านเหรอโอ้ทำไมจะต้องออกเดินทางไปแล้วไปถ่ายรูปปลานะถ่ายเยอะด้วย
9: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจเสาวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันอังคารครับ5พฤษภาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนนะครับน้องดงจามอนกิจเสาวภาคครับ
3: และบ้านสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะคะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องดงด้วย
2: มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับวันนี้ข่าวๆที่เกิดขึ้นก
3: ็
2: เป็นข่าวชาวบ้านบ้างข่าวการเมืองเศรษฐกิจด้วยนะครับ
3: แล้วข่าวส่วนตัวของเราด้วย
2: ครับผมมันจะครูเราเรื่องเนาะพระที่เป็นมืออย่างนี้ถือว่าพระเป็นมือที่3ของครอบครัวนี
3: ้
2: หรือพูดง่ายสามีของผู้หญิงคนนี้ไปยุ่งกับพระโอ้ยมันชุลมุนไปหมดนะ
3: เ
2: ออนะครับสังคมตอนนี
3: ้
2: คุณฟังก็แสดงความเห็นมานะพระท่านชี้ทางสว่างให้แซวนะท่านศึกแล้วล่ะท่านศึกแล้วล่ะนะครับอ่ะพูดคุยกันได้นะครับฟังข่าวไปด้วยแล้วก็ส่งความเห็นกันมาทักทายเราก็ได้นะครับฝากแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้อยู่กันเกือบร้อยท่านสวัสดีพี่นาพี่ประสิทธิ์พี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่บิลลี่นะครับพี่บิลลี่เออนะครับสวัสดีพี่วรรณศักดิ์นะครับพี่เอิร์กนะครับคุณพี่แต๋วศรีนะครับชอบเราทั้งสองคนขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: พี่ทิติพงศ์รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เริ่มต้นที่สระบุรีกันก่อนนะครับตำรวจเขาได้รับแจ้งนะฮะจาก191ว่ามีคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าห้างนะครับในตัวเมืองสระบุรีเลยเดี๋ยวนี้คนต่างจังหวัดแน่นอนเราไปไหนเราใช้มอเตอร์ไซค์นะครับจอดล็อกคอเข้าห้างมันร้อนปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยนะครับมาขโมยมอเตอร์ไซค์นะของชาวสระบุรีไปชุดสืบรีบไล่กล้องแล้วก็นำกำลังไปจับกุมได้ครับอายุ33ปีชื่อว่านายโชคชัยนะฮะแล้วก็ของกลางที่ขโมยมาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับยังอยู่ด้วยเออตำรวจต้องชื่นชมนะสภ.เมืองนะใช้เวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับตามมอเตอร์ไซค์คืนมาให้กับชาวสระบุรีได้นะผู้ก่อเหตุบอกว่านะครับพอขโมยมาแล้วเนี่ยน้ำมันหมดเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่เขาเนี่ยมีรถนะเขามีรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วน้ำมันหมดเขาก็เลยเดินไปขอเงินนะคนรู้จักจะไปเติมน้ำมันปรากฏว่าระหว่างที่กำลังจะเดินไปขอเงินเนี่ยดันมาเห็นมอเตอร์ไซคันนี้จอดอยู่หน้าห้าง
3: ครับ
2: เสียบกุญแจคาไว
3: ้โ
2: อ้พี่ทำไมชอบเสียบกุญแจกันนะคือถ้าอยู่ในบ้านแล้วเสียบกุญแจเนี่ยยังพอฟังขึ้นนะ
3: ครับ
2: นี่พี่มาหน้าห้างแต่พี่เสียบกุญแจไว้กะว่าคงจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวนั่นแหละครับแป๊บเดียวเราก็แป๊บเดียวคนร้ายเหมือนกันนะคนร้ายเห็นเสียบกุญแจไว้มองซ้ายมองขวากระโดดคล่อมรถเลยครับสตาร์ทบึ้นนะฮะเอารถไปเลยนี่เขาบอกว่าผมขี้เกียจเดินครับมันร้อน
3: เอ้าง่ายๆนะ
2: ผมเลยเอารถเขาไปเลยครับแต่ผมว่าข้ออ้างนะเพราะว่าอะไรรู้ไห
3: ม
2: เสพยาบ้ามา3เม็ดยาบ้าเม็ดละ30บาทที่สระบุรีเม็ดละ30เท่านั้นเสพมา3เม็ดก็เลยนั่นแหละครับเออขาดสติขโมยรถเขาไปนะตำรวจฝากเตือนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่สระบุรีรถหายบ่อยเกิดสถานีขึ้นบ่อยเนื่องจากคิดว่าจอดไว้แป๊บๆไม่นานนะก็สบโอกาสให้คนร้ายเนี่ยนะครับขโมยไปท่านภูมิกับสภ.เมืองนะครับพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยไกรวีระเดชาชัยนี่ต้องชื่นชมท่านหน่อยเพราะว่าลูกน้องท่านทำงานไวนะแต่ท่านก็ฝากเตือนว่าอย่าให้ตำรวจเราตามบ่อยฝากเตือนประชาชนล็อกคอเก็บกุญแจให้มิดชิดเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้ามันจะมาหักคอมันจะมาต่อสายตรงเดี๋ยวเป็นหน้าที่ตำรวจตามให้นะครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: คุณผู้ฟังฮะอันดับ9มาดูเรื่องการเมืองกันบ้างวันนี้ท่านพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงเงื่อนไขติดกำไร EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำว่าก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะมีการติดกำไร EM ส่วนที่อ้างว่าอายุเยอะนั้นท่านรุธพลบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์เมื่อถามถึงนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองเตรียมยื่นคัดค้านการพักโทษนายทักษิณโดยยกเหตุผลว่านายทักษิณไม่ใช่นักโทษชั้นดีเนื่องจากศาลเคยเนื่องจากศาลเนี่ยถูกเคยถูกพิพากษาจำคุกมาแล้วถึง2ครั้งท่านรุธพลบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เห็นนักข่าวก็ถามว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้นายทักษิณไม่ได้รับการพักโทษไหมคือจะไม่ได้ออกจากเรือนจำวันที่11นี้หรือไม่ท่านรัฐพลท่านบอกว่าต้องไปดูว่าประเด็นไหนและให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายรวมถึงอาจต้องให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นกลับมาอีกครั้งแต่ตนเชื่อว่าที่ผ่านมาได้ดูในรายละเอียดชัดเจนแล้วจึงมีผลออกมาเช่นนี้นักข่าวก็ถามเนี่ยคุณผู้ฟังฮะบอกว่าหากคุณทักษิณได้รับการพักโทษออกมาสามารถพูดเรื่องการเมืองได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากท่านรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็คือพูดได้ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ท่านรัฐพลบอกว่าไม่น่าจะได้แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถทำเรื่องขอศาลเพื่อพิจารณาได้ก็เป็นครั้งๆไปแต่แค่4เดือนก็จะพ้นโทษโดยถาวรถูกไหม
2: ครับผมครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: จันหน้าแล้วนะใช่ไหมคุณทักษิณจันหน้าแล้ว
3: เตรียมตัวหนึ่งด้ง
2: โอ้ยครับผมเอาวันนี้การเมืองก็พักประชาชนนะครับตอน 5:30 นะครับเปิดตัวผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมนะครับของพักประชาชนด็อกเตอร์โจนี่ยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่นะพักนี้เขาคนหนุ่มไฟแรงนะครับด็อกเตอร์โจหรือว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเดิมก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับวันนี้ดร.โจก็ขึ้นไปเปิดตัวแนะนำตัวกับชาวกรุงเทพมหานครนะฮะขอโอกาสเป็นผู้ว่าประชาชนนะครับทางพรรคชู4นโยบายเขาใช้สโลแกนนี้ก่อนกรุงเทพง่ายๆนี่นะครับพรรคประชาชนบอกกรุงเทพง่ายๆใช้ชีวิตง่ายนะครับค้าขายง่ายนะก็เน้นอยากให้คนกรุงเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่นะที่ดีที่ง่ายนะท่านยกตัวอย่างมานะครับบอกว่าลองดูสิว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราใช้ชีวิตง่ายจริงหรือเปล่านะนโยบาย4ด้านนะครับใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายเดินทางง่ายนะครับก็อยากจะขอโอกาสคนกรุงเทพนะฮะให้กับด็อกเตอร์โจแกว่าอย่างนั้นนะประวัติของเขาเนี่ยนะครับก็จบวิศวะจุฬาเหมือนนั่นผู้ว่าชาติชาติเลยพี่เป็นรุ่นน้องนะจบวิศวะคอมเกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็ไปต่อโทกับต่อเอกที่ญี่ปุ่นนะครับจบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นการทำงานนะครับวิศวกรบริษัทเอกชนแล้วก็นะเข้าไปทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย10ปีดำรงตำแหน่งรองผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรนะครับมีบทบาทสำคัญในการดูแลนโยบายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางนะก่อนตัดใจลาออกมาเล่นการเมืองนะครับก็นี่แหละดร.โจนะแกบอกว่าอยากจะยกระดับศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยนะครับการค้าขายเนี่ยอยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าแบบไม่ต้องไปจ่ายสวยการค้าขายเนี่ยควรจะแต่ละเขตควรจะมีสถานที่ให้ใช่ไหมไม่ต้องมีสวยสร้างอาชีพให้คนตกงานนะเมืองกรุงเทพเป็นมหานครที่สามารถเดินเท้าได้แก้ไขระบบขนส่งแกเล่านะพี่ว่า

0: นะครับสร้างชีวิตที่ดีโดยคู่แข่งคนสำคัญนะครับแน่นอนแหละพอท่านผู้ว่าชัดชาติรุ่นพี่วิศวะนะก็น่าจะเป็น2คนนะปีนี้นะแคนดิเดต2คนเหลือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมประชาธิปัตย์ยังไม่เปิดตัว
1: แล้วมีข่าวท่านผบ.แป๊ะจากทิพย์ล่ะจริงไหม
0: อันนี้เป็นของ
1: เศรษฐกิจ
0: พรรคเศรษฐกิจก็นั่นแหละ
1: ก็ไม่แน่ใจ
0: คนอื่นก็ที่เปิดตัวไปแล้วคนมีดร.มลิกานะ
1: เราก็ไม่กล้ายกหูโทรหา
0: ได้ถ้าเรื่องผู้ว่านี่ท่านคงอยากนะครับผมเดี๋ยวรอดูแคนดิเดตคนอื่นๆมาให้กับพี่น้องคนกรุงได้เลือกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7นี่จากด้งของประชาชนใช่ไหมประชาชนนะมาดูประชาธิปัตย์กันบ้างวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลฮะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่กทมก็พูดถึงผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสกของพรรคว่าเย็นวันนี้คือ5พฤษภาคมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสกทั้ง50เขตหลังคณะกรรมการบริหารพรรคได้รับรองรายชื่อของผู้สมัครทั้งหมดแล้วโดยมีอดีตสกพรรคประชาธิปัตย์และสกจากพรรคอื่นซึ่งที่ผ่านมาทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนที่มีแนวโน้มการทำงานร่วมกับปชป.ได้เนี่ยประมาณ12ถึง13คนน่าจะมาและยังมีอดีตผู้สมัครที่มีคะแนนในพื้นที่ดีรวมถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจนี่คุณสกลทีว่านะโดยคุณสกลทีบอกว่าการเลือกตั้งสกครั้งนี้การแข่งขันน่าจะไม่เท่าการแข่งขันระดับประเทศและมั่นใจว่าหลังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคกลับมานำพรรคความนิยมของพรรคในกรุงเทพมีมากขึ้นเชื่อว่าผู้สมัครของพรรคก็ทำงานหนักจึงมั่นใจว่าหลายเขตที่พรรคจะสามารถปักธงได้มากกว่าการเลือกตั้งสกครั้งก่อนอย่างแน่นอนซึ่งไม่เหมือนการเลือกตั้งสสที่พรรคประชาชนได้ทั้ง33เขตส่วนสกพรรคเพื่อไทยที่มาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณสกลทีแกบอกว่ากรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงการทำงานแนวทางและอุดมการณ์ซึ่งหลายคนมีอดีตเป็นอดีตสมาชิกของปชป.หรืออดีตสข.และสก.ที่มีการพิจารณาประวัติอย่างเข้มข้นจึงได้รับรองผู้ที่มีความเหมาะสมคือเป็นคนเก่าเดิ
0: ม
1: ที่ไปอยู่เพื่อไทยแล้วกลับมาลักษณะนั้นนี่นะฮะแต่ว่าตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เนี่ยเหมือนก็ยังอุบเอาไว้นะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีบุคคลที่ไปทาบทามไว้มีหน้าที่การงานจะต้องไปจัดการก่อนซึ่งพรรคจะเปิดตัวช่วงกลางพฤษภาคมนี้แล้วนักข่าวเลยถามถึงการประเมินคู่แข่งอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันอย่างไรคุณสกลทีแกบอกว่าก็ยอมรับว่าคนเป็นแชมป์เก่าน่ากลัวอยู่แล้วและยังมีประชาชนให้ความนิยมจากแนวทางการทำงานเดิมของคุณชัดชาติอยู่ด้วยแสดงว่าทาบทามแล้วแต่ว่ารอให้เจ้าตัวเนี่ยเขาเคลียร์งานโด่งถูกท้าทามไหม
0: ไ
1: ปเห็นไปพบหัวหน้าไปเคลียร์งานหรือเปล่าจะไปลงผู้ว่าอยู่เหรอ
0: นี่เป็นการไล่ผมออกหน้าใหม
1: ่
0: เลยนะ
1: เออ
0: กดดันเหรอ
1: เ
2: ออมหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ่ะอันดับ6เมื่อกี้จะเล่าเรื่องโทนบางแคเอาเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวบิ๊กเต่าไปเบรกหน้านะครับคู่กรณีคู่ใหม่เปิดศึกขึ้นแล้วครับโทนบางแคเซียนพระชื่อดังคนนี้เนี่ยเขาโด่งดังตอนที่คุณบอยท่าพระจันทร์ช่วงนั้นนะ
1: ครับ
0: ที่มาออกว่าพระแท้พระเก๋อะไรพวกนี้นะครับคุณโทนบางแคเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในเซียนพระล่ะวันนี้มาขอความเป็นธรรมกับผบ.ตร.ไปยื่นทางอัยการบอกว่าบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละไปร่วมกับเจ้าหนี้ใช้อำนาจข่มขู่บังคับทวงหนี้เขา นะแล้วก็มีการบังคับให้รับสภาพหนี
1: ้
0: ลักษณะอย่างเงี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเนี่ยนะครับมีหนี้อยู่ประมาณเท่าที่เขาบอกนะมีหนี้กับบุคคลคนหนึ่งหลักร้อยล้านวันนั้นวันเกิดเหตุคุณป๋องสุพรรณนี่ก็เซียนพระชื่อดังนะฮะโทรไปบอกว่าให้เข้าไปเคลียร
1: ์
0: ให้เข้าไปเคลียร์หน่อยนะครับโดยมีบิ๊กเต่าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นคนกลางนะพอไปถึงเขาบอกว่าบิ๊กเต่าพูดลักษณะว่าประโยคแรกเลยจะคุยหรือเปล่าถ้าไม่คุยก็

0: ออกไปเขาบอกว่าประโยคนี้มันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสามารถติดตามทวงหนี้ได้แบบนี้เหรอคือเป็นคนกลางเนี่ยมันควรจะรับฟังกันก่อนเขาตั้งใจจะเข้าไปเนี่ยอธิบายเรื่องหนี้สินอยู่แล้วเขายอมรับอยู่แล้วว่าเขาเป็นหนี้คนคนหนึ่งอยู่หลักร้อยล้านนะครับเพราะฉะนั้นพอโดนแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะถามว่าบิ๊กเต่าเข้ามาในเรื่องนี้ได้ยังไงเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เขาเนี่ยมารู้จักกับบิ๊กเต่าหรือไม่อย่างไรเขาไม่รู้แต่ว่าเขาเนี่ยต้องการมาปกป้องสิทธิ์นะครับเขายืนยันว่าที่สื่อบางสำนักบอกว่าเขาเนี่ยไปช่อโกงแล้วเบี้ยวหนี้เขาบอกไม่จริงเขาไม่เคยทำผิดสัญญาหนี้เลยนะครับเขามีหนี้อยู่นะฮะหนี้ธนาคารเนี่ย 2-3 ธนาคารหนี้กับเจ้าหนี้รายนี้เนี่ยอีก1เขาเนี่ยชำระตามปกตินะครับตรวจสอบได้นะฮะตรวจสอบได้นะครับก็เขาบอกจะเอาเขาไปสาบานที่วัดไหนก็ได้จะวัดพระแก้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดจะเบี้ยวหนี้เลยนะเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบิ๊กเต่าว่ายังไงวันนี้นะครับขอพักแป๊บเดียวครับ
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ต่อเนื่องเลยต่อเนื่องมิกเต่าสักนิดนึงเลยนะพี่นะนะครับมิกเต่าฟังทางโทนบางแคมาแล้วนะครับมิกเต่าบอกหนังคนละม้วนนะครับขบวนการเวียนพระนี่นะวิกเต่าบอกนะครับต้องใช้สิทธิ์หน่อยช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายทำให้ตนเองเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงวิกเต่านะครับแถลงตอนบ่าย3นะฮะก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปี68มีมาดามคนหนึ่งนะครับเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าถูกกลุ่มเซียนพระทั้งหมด9คนหนึ่งในนั้นมีโทนบางแคอยู่ด้วย

0: ครับ
1: ฉ้อโกงหลอกขายพระเครื่องนะฮะมูลค่า 2,000 ล้านนะพี
0: ่โอ้โห
1: พระเครื่อง 2,000 ล้านน่ะจะเสียเงินให้กลุ่มนี้ไปอ่ะนะครับพฤติการของกลุ่มนี้จะทำทีเข้าไปเช่าพระเครื่องในราคา10ล้านจากนั้นจ่ายเช็คค้ำประกันไว
0: ้ครับ
1: แล้วขอพระไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งมาขอเช่าพระในราคาที่สูงกว่าแล้วก็จ่ายเช็คนะฮะค้ำประกันไว้ด้วยราคาที่สูงกว่า
0: คือเอาเช็คค้ำเช็ค
1: เช็คสองกลุ่มเลยมาคนละกลุ่มกันนะครับ
0: เป็นกวนเหรอ
1: เป็นกวนหลังจากนั้นสองกลุ่มนี้แกล้งทะเลาะกันแกล้งทะเลาะกันนะแล้วก็เอาพระนะฮะไปจำนำไว้20ล้านมาดามก็ต้องไปไถ่ออกมานะเพราะเกรงว่าพระเครื่องเนี่ยจะโดนยึดไปนะครับกลุ่มนี้ทำลักษณะแบบนี้มาหลายคน
0: ครับ
1: นะเข้าไปเช่าพระเอาเช็คค้ำอีกกลุ่มนึงมาให้ราคาเยอะกว่าเอาเช็คค้ำ
0: บัฟกัน
1: เจ้าตัวเจ้าของพระไม่ได้อะไรเลยนะพวกนี้เอาพระไปหมุนไปเวียนหมุนกันพบมูลค่าความเสียหายกว่า 5,000 ล้านนะฮะคดีนี้ผู้เสียหายนะครับแจ้งความไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าเรื่องที่มีการเรียกมาเคลียร์เนี่ยเป็นหนังคนละม้วนไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวให้ผู้เสียหายพูดเองวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายจะเป็นคนแถลงว่าในการทวงหนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะบิ๊กเต่าบอกผมไม่ได้ไปข่มขู่หรือกดดันอะไรเขาผมไม่ได้รับค่าคอม 30% ถ้าทวงหนี้ให้เขาสำเร็จตามที่ถูกกล่าวหานะฮะเขายืนยันบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้เรียกโทนบางแคมานะเพียงแค่โทนเนี่ยเป็นคนประสานมาเองด้วยซ้ำให้ตนเนี่ยเป็นคนกลางนะครับเพื่อคอยเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะเหตุการณ์ในวันนั้นนะไม่ได้เรียกมาโทนเป็นคนเรียกบิ๊กเต่ามาด้วยเหรอนะเอาเดี๋ยวรอจับตาดูเห็นบอกพรุ่งนี้ครับคนที่เป็นผู้เสียหายเขาจะออกมาพูดบ้างว่าเขาโดนอะไรยังไงบ้างนะครับ
0: แล้วพี่เต่าของจริงมีอาวุธอยู่ถูกไหม
1: เขามีผู้เสียหายครับผม
2: มหานครรอดทิศอันดับ4
0: อันดับ4มาดูเรื่องกาวยาแนวจระเข้กันบ้างวันนี้ส่งฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความตำรวจไซเบอร์เอาผิดเบิร์ดวันว่างๆนะครับเป็นความผิดตามพรบ.คอมปมคลิปพิเรนช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงที่เอากาวยาแนวยี่ห้อเขาเนี่ยไปทำทีกวนเป็นแป้งปะหน้าเทศีรษะอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคุณทุกฟังครับจากกรณีคุณเบิร์ดวันว่างอินฟลูเอนเซอร์ทำนำคลิปวัตถุผงสีขาวใส่สีขาวเนี่ยฮะใส่ถุงกาวยาแนวมาปะแป้งประชาชนในช่วงสงกรานต์ที่พระประแดงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นอันตรายตามที่เราทราบกันอยู่ล่าสุดฮะวันนี้เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทกาวยาแนวตราจระเข้ก็มาพบตำรวจเพื่อดำเนินคดีเพราะว่าทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทยาแนวตราจระเข้เนี่ยเขาเสียหายโดยฝ่ายกฎหมายบอกว่าก่อนมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้จะมาขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดก่อนว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะเรื่องของความผิดตามพรบ.คอมหากเข้าข่ายทางบริษัทก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแม้ว่าทางเบิร์ดวันว่างจะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นแค่แป้งก็ตามก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างจะทำได้นะฮะแต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปมีตราสัญลักษณ์ของยี่ห้อบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบทางด้านท่านชัดปัญหาการคล้ายคลึงเนี่ยฮะรองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์ท่านก็บอกว่าบริษัทกาวยาแนวได้เข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็ประสงค์จะดำเนินคดีตามความผิดพรบ.คอมเมืองต้นเข้าข่ายมาตรา14เรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคุณผู้ฟังครับหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทแต่หากเป็นการกระทำผิดต่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลอย่างกรณีบริษัทดังกล่าวจะระวางโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเบิร์ดวันว่างเองก็ประสานบอกว่าจะขอมาพบตำรวจพรุ่งนี้ 11:30 ก็ล่าสุดขอเลื่อนไปก่อนช่วงเป็นช่วงปลายสัปดาห์แทนและอาจจะมีการแจ้งข้อหาในวันดังกล่าวเพิ่มอีกหนึ่งคดีเนื่องจากเป็นคดีทำร้ายร่างกายที่สพ.พระแดงแจ้งข้อหาไปก่อนนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อ้าวสวนทุเรียนที่โคราชเนาะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวหมดทุเรียนจันทร์ก็จะไปทางอีสานก่อนลงใต้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ย5

0: ทีหายวับไปกับตาครับพายุฤดูร้อน
1: โอ้โห
0: เป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวทุเรียนปลูกสวนทุเรียนในกลัวที่สุดเลยนะครับที่อำเภอเสริงสางนะครับจังหวัดนครราชสีมาพายุฤดูร้อนพัดมานะครับเมื่อวานนี้ใช่ไหมปรากฏว่าทุเรียนนะครับเสียหายมากกว่า10ตันนะฮะโอ้โหหล่นเห็นเลยอ่ะทุเรียนอายุ80วันร่วงหล่น5ตันนะเกษตรกรแถวนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณ5รายนะครับได้รับความเสียหายหมดเลยนะฮะแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนก็ประคบประหงมกันมานะครับ
1: จะเห็นเงินแล้วจะทำเงินแล้ว
0: อีกประมาณ 1-2 เดือนถ้าทุเรียนล็อตนี้ขายได้เนี่ยเป็นเงินให้กับชาวบ้าน2ล้าน
1: โอ้โห
0: นี่หายพับไปกับตานะครับถามว่าทุเรียนหล่นเนี่ยที่มันหล่นเนี่ยเอาไปทำอะไรได้เขาบอกว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนด้วยแปรรูปก็ไม่ได
1: ้
0: นะฮะจะเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเนื้อแป้งเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนเท่าที่ได้ตอนนี้นะคิดได้อย่างเดียวเลยที่เกษตรอำเภอเขาอาจจะช่วยได้ก็คือให้โรงงานผลิตไอติมอ่ะเอาไปผสมให้มันพอจะได้กลิ่นทุเรียน
1: โอ้โห
0: หรือไม่เกษตรกรก็อาจจะต้องเอาไปทำเป็นปุ๋ยหมักแทนเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ทำอะไรไม่ได้2ล้านหายวับไปกับตา
1: น่าสงสารจัง
0: เนี่ยแล้ว5นาทีเท่านั้นนะครับนี่ฮะพี่ความรุนแรงของพายุฤดูร้อนนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้ตะกี้ที่ดงเดาเรื่องของดร.โจเนี่ยพูดถึงฉากทัศน์ที่แกจะเอามาหาเสียงกับคนกรุงหรือยัง
0: ที่ว่า
1: 4ฉากทัศน์
0: 4ง่าย
1: ๆมีไหมมีไหมบอกแล้วใช่ไหม
0: ครับผม
1: อ๋อกันอย่าหาอื่น
0: เดี๋ยวงั้นเอานี้ก่อนระหว่างที่
1: เราเชิญ
0: มีเรื่องเตือนภัยนะครับบรรดาร้านอาหารนี่พวกนี้มาอีกแล้วนะไม่รู้ทำไมนะชอบไปสั่งของนะครับไปสั่งของแล้วก็ไม่ยอมไปเอานะทำให้เจ้าของร้านเนี่ยเขาขาดทุนนะ
1: ใน
0: ภาวะเศร
1: ษฐกิ
0: จแบบจริงๆนี่ฮะล่าสุดเจ้าของร้านอาหารเตือนภัยครับหญิงสาวตะเวนหลอกสั่งอาหารทั้งนั่งกินแล้วก็เอากลับบ้านก่อนออกอุบายว่าเดี๋ยวมาเอาแล้วก็หนีหายไปเลยครับ
1: โอ้โห
0: ทำแบบนี้มาหลายร้านด้วยนะครับร้านค้าโดนไปแล้วหลายร้านนี่นะฮะเจ้าตัวบอกว่าเขามานั่งกินก่อนนะเริ่มจากนั่งกินเนี่ยตัวเองอยู่ท้องเสร็จนะครับสั่งกลับบ้านอีก7อย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็หิ้วกลับบ้านนะแล้วบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเงินเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะครับไปเอาเงินกลับไปเอาเงินที่บ้านก่อนเดี๋ยวกลับมาจ่ายนะ
1: เราออกจากบ้านไหมเอาไม่เตรียมเงินหรอ
0: หายวับไปกับ
1: คนเรา
0: บางทีเราเป็นร้านค้าเราคิดว่าเขากล้ามานั่งกินกล้าสั่ง
1: ก็ต้องมีเงินจ่าย
0: เห็นกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาคงกลับมาจ่ายหรืออะไรแบบนี้นะครับจะไม่ให้กลับไปก็ดูจะ
1: ใจร้าย
0: ใช่ไหม
1: คนเขาหิว
0: ร้านก็อาจจะคิดแบบนี้นะครับก็นี่แหละสุดท้ายนะฮะหนีไปนะร้านอาหารก็บอกว่าออกมาเตือนร้านค้าด้วยกันนะครับว่าให้ระวังแล้วก็ขอว่าอย่ามาใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับร้านอาหารเขาก็มีค่าวัตถุดิบมีค่าลูกน้อง
1: มีต้
0: นทุน
1: น
0: ะฮะนะก็เตือนภัยนะครับร้านอาหารควรเก็บเงินก่อนให้ลูกค้าเดินออกจากร้านไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตาม
1: นะ
0: ลูกหนูจะคลอดที่บ้านจะมีคนบวชเลยก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะคร
1: ับ นะต้องอย่างนี้แหละ
0: ไปกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้1ทุ่มกลับมาเจอกันนะครับ
1: ลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จทานพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตอนันต์นิกายแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนุพปดลมหาเสวตฉัตรทรงคมจากนั้นบรรพชิตอนันต์นิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณศาลาทิมคตตะวันออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลในการนี้ประธานบรรพชิตอนันต์นิกายถวายศีลจบแล้วบรรพชิตอนันต์นิกาย49รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เปิดมหามณฑลพิธีแล้วเริ่มพิธีประกอบส่งน้ำดวงพระวิญญาณระหว่างสวดพระพุทธมนต์นั้นหม่อมเจ้าทิกคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ซึ่งทำด้วยกระดาษเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วได้เชิญเครื่องทองน้อยไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่ซึ่งทำด้วยกระดาษถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาเสร็จแล้วประธานบรรพชิตอนันต์นิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กในการนี้ประธานบรรพชิตอนันต์นิกายบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตอนันต์นิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีสังวัฒยายสุขาวดีวหูยะสูตรพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกายหารและพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดทันทีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยจีนเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่ออุทิศกุศลแด่ญาติหรือบุคคลสำคัญที่ล่วงลับให้ได้รับความสงบและพ้นจากทุกข์ในภพภูมิทั้งปวงอันเป็นการแสดงถึงความผูกพันและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำหรับเครื่องกระดาษที่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในพิธีทักษิณานุปทานประกอบด้วยพระตำหนักสิริยาลัยพระวอศรีวิกาการรถพระที่นั่งและเครื่องกระดาษถวายเป็นพระราชทรัพย์อาทิหีบฉลองพระองค์ห้องพระคลังสมบัติเทวทูตม้าส่งพุทธฎีกาและเทวทูตนกส่งพุทธฎีกาเป็นต้น

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพี่น้องครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเนาะที่เข้ามารับชมและฟังนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็วันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะฟังเพลงเศร้าๆสนุกๆไปด้วยกันจักเป็นอะไรมื้อนี้พี่น้องอารมณ์ก็ได้ขึ้นๆลงๆพี่น้องตั้งแต่บอลแพ้มานี่เศร้าเลยพี่น้องเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามารับชมกันบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะจ๊ะพี่รัฐคนสวยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยนะฮะและสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสคนนี้ชอบขยี้จังเลยนะฮะรู้แล้วนะครับรู้แล้วเพราะว่าดูอยู่เห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วสวัสดีพี่ครับพี่สุมาลาพี่สุมาลาบอกว่าแวะมาทักทายซึ่งแปลว่าฮักยังฮักเธออยู่เสมอบางครั้งในใจฉันอยากบอกว่าคิดถึงเธอว่ายังอยู่ในใจเสมอตลอดมาโอ้โหผมแต่งเป็นเพลงได้เลยนะเนี่ยสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะฮะเราฟังจากอุบลราชธานีเป็นไอ้น้อครับอุบลบ้านเฮาฝนตกบ่น้อฝนคือสิตกแห้งแท้สวัสดีพี่จันเพลนด้วยนะครับสวัสดีครับพี่อรุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมแล้วก็คุณยายนะฮะสวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่เอสุดหล่อนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับพี่เอครับแล้วก็คุณพี่ทิพพรนะฮะโอ้โหขอเพลงด้วยกลางดาวเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะคุณแม่รัตนาอุ๊ยไม่ได้เจอคุณแม่นานเลยนะไม่เห็นคุณแม่เข้ามาดูนานมากเลยนะคุณแม่รัตนาแล้วก็พี่อัมพรนะครับสวัสดีพี่อัมพรด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสุขุสุคนพี่น้องนะครับแล้วก็พี่สุมาลาบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณครับคอยรวยคอยรวยพี่น้องนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่ฮักตลอดคิดฮอดเสมอด้วยนะจ๊ะว้าวว้าวว้าวพี่อัมพรบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์สวัสดีพี่อนุภาพด้วยนะฮะรับฟังจากทุ่งสงนะครับทุ่งสงนี่เป็นไงครับฝนตกหรือเปล่าครับพี่อากาศตอนนี้แปรปรวนบ่อยนะฮะโหเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักเหลือเกินแถวบ้านผมเนี่ยสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะครับสวัสดีพี่นนท์ครับแล้วก็พี่รัตนพรนะฮะจากแพร่คนเหนือนี่เนี่ยคนเหนือพี่ออยมาแล้วสวัสดีพี่ออยครับเห็นบอกว่าทางอีสานบ้านเฮาฝนตกพี่น้องครับโอ้ยพายุฤดูร้อนเข้ามาลมพัดแห้งทอทิบทอแดนปิวไปทอทิบทอแดนพี่น้องนะครับจังไรกะเบิ่งแง่งน้ำกันดีๆพี่น้องครับเตรียมตัวน้ำกันละกันเพราะว่าพายุรอบนี้หนักแห้งพี่น้องหนักอีลินะครับพี่อ้อยสวัสดีครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์มาแล้วสวัสดีไอ้บอสสวัสดีจ้ารายงานตัวนะน้องแชมป์เนี่ยพี่นนท์บอกว่าขอเพลงขอให้กำลังใจหนูเล็กกากากามอบให้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะทักเนื้อโอ้ยคุณออยขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามาใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้อยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์

ดีเจอาจจะขึ้นลงๆเนาะตั้งแต่เมื่อ2 วันที่ผ่านมานะก็แพ้นะครับแพ้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะว่าผมหมายความเรื่องอะไรแต่ก็ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับว่าเขามาดีจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับเอาละฮะในช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์กันหน่อยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็โทรมาปลอบใจดีเจด้วยนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะครับโทรเข้ามาครับพี่น้องครับหนุ่มน้ำมนต์อยากเว้าน้ำพี่น้องแห้งอยากจักไทพี่น้องแห้งโทรเข้ามาเว้ากันพี่น้องครับขอเพลงไปน้ำกันนะครับอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคสายน่าจะหลุดไปเมื่อกี้พี่เขาน่าจะอากาศน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศที่อุบลเห็นบอกว่าฝนตกหนักใช่ไหมจ๊ะทุกคนเห็นพี่ปุญญวัฒน์บอกเข้ามาเมื่อกี้นี่โหยฝนนี่น่าจะตกกระหึ่มเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะช่วงนี้พายุเข้านะครับอ้าวสวัสดีพี่มังกรด้วยในช่วงนี้นะครับผมทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวน้องฟ้าแหมน้องฟ้านี่ถ้าได้ทีนี่แบบแซวยับเลยนะไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะครับโอเคนะฮะแล้วช่วงนี้มาแล้วสายมาแล้วพร้อมแล้วนะฮะช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สุรีครับผม
2: ค่ะ
1: พี่สุรีโทรมาจากที่ไหนจ๊ะ
2: อุบลค
1: ่
2: ะ
1: อุบลตอนนี้อุบลฝนตกบ่นอกครับผม
2: ตกอยู่ค่ะ
1: โอ้ยตอนนี้ก็ตกบ่ครับ
2: ไอ้เพิ่งหยุดค่ะ
1: อ๋อเพิ่งหยุดไปอันนี้ตกได้อย่างเมื่อแล้วครับนี
2: ่ได้ 3-4 มื้อแล้วค่ะ
1: อ๋อก็คือตกตลอดมาต่อๆกันมาเล่นบ่ครับ
2: แม่นค่ะ
1: โอ้มื้อนี้พี่สุรีโทรขอมาหน่อยไม่ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
2: แก้บนค่ะ
1: นั่นนั่นลืมแก้บนหรือเปล่าฝนเลยตกเนี่ย
2: พอดีคิดพอดลิเกค่ะบ่เห็นบ่เห็นโดนจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อบ่เห็นโดนนี่ดีเจอันนี้พี่สุรีฟังทางวิทยุบ่ครับหรือว่ารับชมทางไลน์พร้อมครับ
2: วิทยุค่ะ
1: อ๋อวิทยุนะครับเพลงนี้แก้บนพิเศษให้ผู้ใดแน่ครับผม
2: ให้ผู้ฟังนะคะ
1: ให้ผู้ฟังสุคนเนาะครับเนาะ
2: แน่ค่ะ
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ด้วยครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีจ้า
2: ค่ะ
1: เอาล่ะครับสายหน้าไมค์จากพี่สุรีนะฮะอุบลเพราะตอนนี้ฝนเพิ่งตกแล้วก็หยุดไปนะครับโอ้โหอีสานบ้านเฮาพี่น้องฝนตกแห้งนะฮะกรุงเทพก็ตกเหมือนกันครับแถวบ้านผมเมื่อคืนนี้ตกแห้งพร้อมนะครับเอาล่ะผลงานเพลงนี้นะฮะแก้บนนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับที่รับชมรับฟังของFM 95ลูกทุ่งมหานครของเราอยู่นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนนะฮะฟังแล้วขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับผลงานเพลงแก้บนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของก้วยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้หน่อยโสดผัวที

0: ลอน
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงศิลปินที่ท่านชื่นชอบสามารถส่ง SMS มาได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะในช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนเด้อ

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์เนอะพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้ว
0: ไปกันโมโหไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
1: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ้
6: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
7: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: April.

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ัวจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเมื่อกี้เห็นเสียเปี๊ยกแว่วๆนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องอาร์มด้วยนะสวัสดีน้องอาร์มอมรเทพด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากเพลงใหม่พี่ด้วยนะเมื่อกี้พี่มังกรบอกว่าพี่บอสจัดต่อเนื่องถึงตีห้าเลยโอ้โหตีห้าเลยเหรอพี่เราจะไม่ได้นอนกันนะครับโอ้โหเอาละครับทักทายพี่ๆคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับผมขออนุญาตส่งท้ายเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าพิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะฟังแล้วอาจจะฮึกเหิมก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่สองนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะจ๊ะที่เบอร์4689400นะครับช่วงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ
3: พี่น้องสวมวิญญาณ

0: ลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและอย.เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครหลังพบปลากระป๋องไม่ตรงปกณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: วันนี้นายปัทวีเยาวลักษณ์นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครประมงจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริษัทผลิตปลากระป๋องที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องตามที่มีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งปรากฏในสื่อว่ากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลทันนี้จากการเข้าตรวจสอบก็ได้พบกับทางผู้ประกอบการนำเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตรวมถึงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการสั่งอายัดผลิตภัณฑ์เอาไว้พร้อมกับเรียกคืนสินค้าในตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางคณะผู้ตรวจบอกว่าการเข้ามาตรวจในครั้งนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดใดๆแต่มาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการกระทำความผิดจึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปหรือหากพบว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็จะสั่งการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายทันทีแต่ถ้ายังไม่ดำเนินการก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าใดๆได้อีกและในวันพรุ่งนี้คือวันที่6พฤษภาคม2569เวลาประมาณ12นาฬิกาทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงมาเพื่อตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตปลากระป๋องจากที่มีกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ที่พบวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากดังนั้นจึงขอให้ทางบริษัทเตรียมข้อมูลที่ชัดเจนไว้รายงานต่อรัฐมนตรีด้วยรัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาคร
0: กรมอุตุออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวน 7-10 พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 7-10 พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าในช่วงวันที่ 7-10 พฤษภาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งเผยสาเหตุเครื่องบินตกในจีนเมื่อปี2022รายงานล่าสุดเผยสาเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU5735 ตกในพื้นที่ห่างไกลของเขตปกครองตนเองกวางซีเมื่อเดือนมีนาคม2022เกิดจากการที่สวิตช์ควบคุมเชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกปรับไปที่ตำแหน่งตัดการทำงานอย่างจงใจขณะที่เครื่องบินกำลังบินอยู่ที่ระดับความสูง 29,000 ฟุตข้อมูลสำคัญจากรายงานของคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐระบุว่าข้อมูลจากกล่องบันทึกข้อมูลการบินบ่งชี้ว่าสวิตช์เชื้อเพลิงของทั้งสองเครื่องยนต์ถูกดึงและเลื่อนไปที่ตำแหน่งปิดเกือบจะพร้อมกันซึ่งในเครื่องบินรุ่น Boeing 737-800 นี้สวิตช์ดังกล่าวเป็นระบบกลไกที่ต้องใช้แรงดึงขึ้นก่อนจึงจะเลื่อนได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหลังจากเชื้อเพลิงถูกตัดความเร็วของเครื่องยนต์ลดลงทันทีและไม่มีหลักฐานว่านักบินพยายามเปิดสวิตช์ใหม่เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งนอกจากเรื่องเชื้อเพลิงแล้วข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าระบบนักบินอัตโนมัติถูกปิดใช้งานและมีการกดคันบังคับลงอย่างรุนแรงส่งผลให้เครื่องบินดิ่งพุ่งลงสู่พื้นดินในลักษณะเกือบจะตั้งฉากขณะที่ข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินปรากฏเสียงบางอย่างที่บ่งชี้ว่านักบิน2คนอาจมีการยื้อแย่งการควบคุมเครื่องกันในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เครื่องจะตกจนถึงขณะนี้องค์การการบินพลเรือนของจีนยังไม่ได้ออกรายงานฉบับสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ และเคยปฏิเสธว่าเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่จงใจโดยให้เหตุผลว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเสถียรภาพทางสังคมแต่หลักฐานส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การกระทำของบุคคลมากกว่าปัญหาด้านโครงสร้างของเครื่องบินโบอิ้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทององ
5: ค์อาทิตยาธรกิตติคุณลักษพิรุณปรีชาชาญด้านงานศิลป์เชี่ยวงานศาสตร์ปราดเกษตรเกตแผ่นดินราชยนต์ยินเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง
6: เถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: วัดท้ายสบายดีน้องบอสครับผม
1: สวัสดีครับพี่หนุ่มสบายดีจ้าพี่หนุ่มเป็นไงบ้างพี่หนุ่มตอนนี
2: ้อ๋อทำงานสูบน้ำใส่อ้อยอยู่ครับ
1: โอ้สูบน้ำใส่อ้อยอยู่อ๋อตอนนี้พี่หนุ่มอยู่ที่ไหนฮะโทรจากที่ไหนจ๊ะ
2: อ๋อตอนนี้อยู่ในไร่ครับแต่ไอ้อยู่เขตราชบุรีครับผมบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนนะคร
1: ับ อ๋อบ้านจริงๆอยู่กำแพงแสนพี่หนุ่มตอนนี้ที่ราชบุรีนี่ตอนนี้ฝนตกไปจ๊ะ
2: ไม่ตกเลยเมื่อคืนนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันมาแต่มีแต่ลมมาครับ
1: โอ้โหคือถ้ามันตก
2: มาแล้วพอแป๊บพอแป๊บแต่ไม่ตกอ่ะปล่อยๆหน่อยนึงก็หายไปครับ
1: แต่ดีเนาะพี่ถ้ามันตกแค่ฝนนะผมว่าโอเคแต่ถ้ามันตกแล้วลมมาด้วยอ่ะอันนี้คือ
2: แต่เมื่อคืนนี้ลมแรง
1: อ๋อลมแรงมากเลยใช่ไหมฮะ
2: แรงยิ่งครับผมน่ากลัวคือการฝ่าเหลี่ยมพุ่บพับอ่ะครับ
1: โ
2: น่ากลัวครับ
1: พี่หนุ่มวันนี้ตัวเข้ามาหน้าไมค์วันนี้เนาะพี่หนุ่มได้หน้าไมค์พอดีวันนี้ขอเพลงอะไรจ๊ะ
2: ขอเพลงนกเจ้าครับผม
1: โอ้โหนกเจ้าของไอ้เก่งกันป่ะจ๊ะ
2: ครับผม
1: พิเศษ
2: เก่งนะครับ
1: พิเศษพิเศษให้ผู้ใดเนาะครับเพลงนี้ครับ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของน้องบอสทุกสุขล้านนะครับผม
1: โอ้ได้เลยได้เลยครับ
2: ฟังอยู่อีสานกับไฮเบิร์ดฟังอยู่ภาคเหนือฟังใต้กับไฮภาคกลางกับไฮเบิร์ดทุกคนนะครับ
1: ได้เลยครับพี่นุ่มเพลงนี้พิเศษในผู้เรียนแน่นอนครับทุกคนเลยเนาะที่พี่นุ่มบอกมาเนาะ
2: ครับพ
1: ิ
2: เศษทุกคนให้น้องหลังไม้น้ำครับผม
1: อ๋อได้เลยครับพี่โอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่นุ่มก่อนว่างสายวันนี้ผมรบกวนพี่นุ่มขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะจ๊ะ
2: ได้ครับน้ำจิ้มไปเลยครับผม
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครเหตุของอากาศคัน
2: และ
1: เชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: สา
2: ของสาเหตุของอาการคันคร
1: ับ ขอบพระคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะให้เด้อครับเด้อ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณหลายครับผม
2: สว
1: ัสดีครับเอาละฮะสายน้ำใหม่เนาะจากพี่หนุ่มนะฮะกำแพงแสนตอนนี้อยู่ลาดลีนะครับสูบน้ำใส่อ้อยอยู่พี่น้องนะครับเพราะว่านี่กับลาดลีฝนตกแห้งพี่น้องไอ้บ่แม่นตกบ่ได้ตกแห้งหรอกแต่ว่าล่มขออภัยพี่น้องล่มแห้งฝนก็มีปล่อยๆแน่นึงแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีที่ไหนตกแรงบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนาะอีกอย่างคือร้อนด้วยเป็นพายุฤดูร้อนด้วยนะฮะต้องระมัดระวังกันนะต้องเฝ้าสังเกตอันนี้ด้วยนะฮะน่ากลัวมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มกันเลยนะครับผลงานเพลงนกเจ้าพี่น้อง

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตสี่ภาคนะครับขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับผมขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลที่เพราะมากเลยนะฮะของพี่ณัฐลาเชนนะครับโนราพัทธินนั่นเองเพราะต้องบอกว่าเพลงนี้ฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมด้วยนะฮะสังกัด JPH Record นะครับคำร้องทำนองก็บังชักก้าวร้าวครับเรียบเรียงอภิชัยชูเกอร์นั่นเองนะฮะว่าไงครับคุณเมธิชาอ้าววันนี้ครับคุณเมธิชาไม่มีพูดอะไรไหมทักทายหน่อย FC ถามหาเยอะมากเลยนะจะไปไหนเนี่ยคุณจะไปไหน
2: รอจัดรายการ
1: รอจัดรายการนะครับพอดีพี่เมย์เขาไปเห็นเขาบอกว่า FC บอกว่าพี่เมย์ไปวิ่งมานะฮะจริงๆไม่ได้ไปเนาะพี่เขาใส่ชุดเฉยๆนะครับใส่ชุดเขาเรียกว่าเตรียมที่จะไปวิ่งนะขณะ 21:35 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะพี่น้องครับทักทายพี่น้องคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องพี่มังกรยังอยู่โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับขอบพระคุณจริงๆนะจ๊ะ
3: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สองงานเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นสองงานเพลงจากเขาเรียกว่าเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะนะฮะก่อนหน้านี้ฝากใจไว้ที่เดือนค่ะคุณฟังนะคะกับงานเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะสัญญาสัญญาค่ะจากพี่เฉลียวนะคะพี่เฉลียวจากสิงห์บุรีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคนกล่อมโลกนะคะของอาเสรีรุ่งสว่างนั่นเองนะคะมีหลายคนนะคะนะอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะยินดีมากๆเดี๋ยวเราก็สลับเปลี่ยนกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่นะเพลงวัยรุ่น วัยกระต่อนะคะเนาะใช่ไหมนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่บอกว่าโอ้ชอบฟังเพลงเก่าๆมากๆเลยค่ะตอนนี้ตันก็มีอีกช่วงหนึ่งค่ะตอนวันอาทิตย์นะคะผู้ฟังวันอาทิตย์ตอนประมาณ5โมงเย็นเนี่ยตันก็จัดรายการร่วมกับคุณพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบเน้นเพลงเก่าๆเลยนะคะเผื่อว่าใครว่างช่วงนั้นแล้วก็อยากฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยก็จัดหนักให้เลยจัดเต็มจัดเต็มนะคะช่วงนั้นก็จะมีแต่เพลงที่หลายคนคิดถึงไม่ได้ฟังนานหรือว่าเป็นเพลงเก่าๆที่รู้สึกว่ามีความหมายดีๆอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำเข้ามาได้วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์อ่ะมาพูดถึงงานของเราที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี้นะคะกับวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งด้วยนะคะสำหรับศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราโอ้โหนะคะเยอะแยะเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่ต่ายอรทัยนะคะแล้วก็มีพี่ดอกอ้อทุ่งทองนะคะพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะแพรวาพัชรีต้นข้าวอาสยามแพรชนาปลายกนกพรมิ้วเชคนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยแป้งร่ำสิวะนารีกิมกลอยไทดอลมิวสิกค่ะแหม่มพิมานรำธัญญาชัชยาไข่มุกเพนซินีท็อปพาสุภัทรแล้วก็วงมิสเตอร์เบียร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่มาสร้างสีสันความสนุกความบันเทิงนะคะให้กับแฟนๆของเราด้านหน้าเวทีด้วยสำหรับใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปี

0: ทีนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะทั้งทริปอาจจะพาไปเที่ยวไปทำบุญหรือว่ามีคอนเสิร์ตใดๆก็ยังไงฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในท้ายชั่วโมงแรกนะคะวันนี้เดี๋ยวเป็นเพลงแบบสนุกสนุกกันละกันเนาะชามาสาวเทคนิคเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าใหม่02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทก

่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีก็น่าจะมีหมูยอมาฝากเราแน่ๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะแม่นีเหรอคะ
3: ใช่ค่ะโทรติดยากบ้างเลยค่ะ
2: โอ้ยขอโทษด้วยนะคะ
3: วันนี้โชคดีมากค่ะ
2: โชคดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนก่อนหน้านี้หนูเปิดเพลงไปให้เหมือนกันนะของแม่นี
3: ใช่ค่ะ
2: เนาะโอเคค่ะแม่นีปิดเสียงวิทยุเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะเสียงสะท้อนนิดหนึ่งเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังวิทยุกันต่อปิดไปก่อนก็ได้ค่ะเสียงสะท้อนนิดหนึ่ง
3: ปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะ
2: ปิดแล้วเหรอคะโอเคดีเลยเมื่อกี้ทำไมรู้สึกว่าเป็นคุณแม่แต่ทำไมเสียงสาวจังเลย
3: อายุ29ค่ะย่าง30
2: เอ้าก็ต้องเป็นน้องแล้วทั้งนั้น
3: ค่ะ
2: น้องนีนะขออนุญาตเรียกน้องนีนะคะ
3: ค
2: ่ะโอเคน้องนีแต่พี่ตนะยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรหรอก
3: ค่ะ
2: นะคะโอเคคุยกันไปน้องนีจากอุบลราชธานีถูกต้องนะคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหปกติฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะเนี่ย
3: ช่วง20:00ค่ะ
2: 20:00อ๋อ20:00ถึงเที่ยงคืนเลยก็คือช่วงกลางวันไม่ได้ฟังเลยค่ะทำงานใช่ไหม
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ฟังมานานหรือยังคะนี่ค่ะลูกทุ่งมหานครสักประมาณกี่ปีได้พอจำได้ไหมคะ
3: ประมาณ2 ปีได้ค่ะ
2: โอ้2 ปีแล้วฟังทางวิทยุเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: โอเคค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะ
3: ชัดเจนค่ะ
2: โอเคแต่ยังได้ยินเสียงสะท้อนอยู่บ้างเลยมันก็เลยแบบเหมือนต้องรอให้น้องนี่พูดแล้วก็หยุดไปโอเคแต่นี้ได้ยินพี่ตาลชัดเจนเน
3: า
2: ะ
3: ชัดเจนค
2: ่
3: ะ
2: โอเคหลายคนบอกว่า AI หรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ AI แล้วโอเคค่ะนี่ค่ะเนี่ยถามนิดนึงก่อนที่เราจะถามว่าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอุบลเป็นยังไงบ้างคะฟ้าฝน
3: ตกค่ะ
2: ตกเยอะ
3: ดีค่ะ
2: อากาศดีตกประมาณนึงไม่ได้ตกหนักมากหรือว่ายังไงเอ่ย
3: ไม่ได้ตกหนักมากค่ะ
2: อ๋อพอให้ได้แบบว่านอนสบายอะไรอย่างงี้เน
3: าะค่ะ
2: นะคะเมื่อกี้นี่ถามว่าแบบวันนี้นี่เอาหมูยอมาฝากหรือเปล่าจากอุบล
3: เอามา
2: เหรอโอเคเนี่ยดีมากเลยต้องตอบอย่างนี้แหละบอกว่าเอามาค่ะจริงแต่ชอบกินหมูยอของอุบลมากเลยอ่ะมีไหมคะมีแบบว่าเจ้าประจำงี้ไหมคะนี่ชอบทานหมูยอไหมคะอยู่ที่อุบล
3: ชอบค่ะ
2: มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะร้านประจำ
3: ร้านประจำไม่ค่อยมีค่ะที่ที่ไหนก็อร่อย
2: อ๋อเหรอโหนี่ไงของดีของเด็ดของอุบลราชธานีนอกจากหมูยอแล้วมีอย่างอื่นไหมคะที่อยากแนะนำ

0: ค่ะนี่
1: ก๋วยจั๊บยวนค่ะ
0: อุ้ยต้องเอาของคู่กันนะต้องแบบว่าเนาะก๋วยจั๊บยวนแล้วก็ต้องมีแบบหมูยอเนี่ยแล้วก็มาชวนกันหิวอีกแล้วเนี่ยชอบมากเลยคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้คือก๋วยจั๊บยวนเขาก็จะทำเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูปเนาะมีเนาะแล้วเขาก็เนาะทำเหมือนคล้ายๆเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยสามารถมีติดบ้านไว้ได้ที่พูดว่าหิวนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีติดไว้ด้วย โอ้ยแต่ละโอเคค่ะนี่น่ารักมากเลยเอาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: พบหมอหน้าห้านค่ะเพลงเก่า
0: อ๋อพบหมอหน้าห้านของน้องอุ๋งอิ๋งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นหมออะไรดีคะ
1: หมออะไรก็ได้ค่ะเพราะอยู่หน้าห้านค่ะ
0: แต่อุ้ยพบหมอแต่พบหมอเนาะไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าบอมันเป็นจังไดต้องไปพบหมอหน้าห้าน
1: ค่ะ
0: ฮะท่านน้องนีเป็นยังไงต้องไปพบหมอที่หน้าห้านมันเป็นยังไงคะเป็นจังได
1: อยากเต้นค่ะ
0: อยากเต้นนะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาโอเคก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้พูดตามพี่ตาเลยนะคะค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนี่
1: ค่ะขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะน้องนีบอกว่ามันมีอาการเป็นมังงึกมังงักค่ะพี่ลูกตาลค่ะจัดให้หนึ่งผลงานเพลงหน่อยค่ะพบหมอหน้าห้านของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเอ้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทของเรานะคะเริ่มต้นในเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดให้กับจวดๆกันเลยนะโอ้โหหลายคนบอกว่ายาวๆไปครับดีเจในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิต

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ป้าเถอะโอ้ยมวลหลายจวดจวดเลยนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องสนุกสนุกแนวผู้ฟังกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยน้องมีจากอุบลราชธานีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยหนูต้องการพบหมอค่ะพี่ลูกตาลนะมันอยากเต้นนะคะพบหมอหน้าฮานอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงก็เลยจัดให้อีก3เพลงให้น้องมีแล้วก็คุณผู้ฟังเต้นกันยาวนางสาวมั่นนะคะในงานจากน้องธัญญาชัชยาเนี่ยก็เพิ่งมาร้องสดๆเลยเหมือนกันในที่งานคอนเสิร์ตวันแรงงานนะแล้วก็ต่อด้วยชีเสิร์ฟนะคะจากคุณแอนอรดีแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยฮะเด้งดึงฮะเด้งดึงชอบมากเลยเพลงเนี้ยฮักอายพายเด้งหนึ่งเนี่ยจากน้องเวียงณฤมลนั่นเองนะคะสี่งานเพลงสนุกๆเลยในช่วงนี้หลายคนเผื่อแบบว่าเออ

ันเริ่มจะปิดก็ต้องทำตาโตๆกันสักหน่อยก็เลยจัดเพลงม่วนม่วนนะคะจวดๆให้แบบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยทางไลฟ์นะจ๊ะสวัสดีน้องสรายุทธนะคะบอกสวัสดีครับพี่ลูกตาลขอเพลงนะคะขนาดเลยหน่อยครับเออนะนี่ตรงใจกับทาง SMS เลยนะมีขอนะคะขนาดเลยเข้ามาด้วยเหมือนกันสงสัยต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยเนาะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่อวยชัยค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็พี่มิมี่นะคะพี่หลายคนบอกว่าทำไมสายหน้าไมค์โทรติดยากจังเลยดีเจเฮ้บางทีก็โทรง่ายบางทีก็โทรยากอันนี้มันเป็นเรื่องของดวงสมพงษ์แล้ว โทษอะไรไม่โทษนะคะโทษดวงไว้ก่อนเออเป็นอย่างนั้นอะจริงๆอาจจะแบบว่าเป็นช่วงต้นชั่วโมงอะไรอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามานะพี่นักรบบอกยังฟังอยู่นะครับผมนะคะอืมเริ่มจะง่วงแล้วนี่ขนาด4เพลงนี่ยังเต้นไม่พักนี่เริ่มง่วงแล้วเหรอพี่พิสิทธิ์สาเขาว่างั้นนะฮะส่งหัวใจเข้ามารัวๆเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะเปิดให้เยอะๆเลยนะคะกับสายที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้พี่วิทยาจากหนองบัวลำพูนี่เรามีแฟนรายการมีชื่อพี่วิทยาหลายคนเลยอันนี้เป็นพี่วิทยาจากน้องบัวลำพูแนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะแค่เศษผ้าค่ะสนุกสิ่งมาก

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตโอ้โหเป็นเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับยุคและสมัยณปัจจุบันเหตุการณ์ตอนนี้เลยงานเพลงใหม่ของพี่นุจรีศรีราชาคุณผู้ฟังคะกับเพลงแพงแพงแพงแต่ไม่รู้อะไรแพงอะไรแพงเขาเดี๋ยวต้องไปฟังนะคะแพงแพงแพงไม่ได้แพงเดียวด้วยตั้ง3แพงคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์จะเด็ดดวงมาลาคุณผู้ฟังบอกเลยนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์กิตติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะคะอาจารย์หมูนั่นเองนะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้เลยไปดูกันสิว่าอะไรที่ว่าแพงแพงแพง

0: แพงแพงแพงพี่นุจรีเขาก็ว่านะอะไรก็แพงหมดแล้วนะคะสินสอดก็ได้แพงไปตุ้ย เออมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกสนุกนะจากพี่นุจรีศรีราชานะคะหลายคนก็ยังชื่นชอบเพลงเก่าๆไม่ถึงคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่นุจรีนะคะกับเพลงที่สร้างชื่อเสียงนะคะอีแหววสิ้นหวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงมากๆโอ้พูดถึงอีแหววสิ้นหวังไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะคะกับเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุชรีด้วยกับแพงแพงแพงนะคะชื่นชอบเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะคนต้นทางค่ะจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะเพลงที่จบไปเนาะนะคะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะคะเพลงนี้นะคะคนต้นทางเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับสัปดาห์ล่าสุดของเราอยู่ในฮิตที่9ด้วยค่ะเพลงนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะจากชินี่แล็บนะคะยังคงฮิตต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในฮิตที่2คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึง

0: คะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณสิทธิ์นะคะงานจากบุ๊กสุภการกับเพลงนี้จัดให้เลยนะคะกับที่ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์พี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินั่นเองนะคะก็ตอนนี้23:55ค่ะผู้ฟังนะคะกับช่วงถ่ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยจ้า
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จากพี่วอนนะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะบอกว่าอยากฟังเรา3คนอิทธิพลังกูลเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยวันนี้เพลงไหนที่ยังติดค้างเอาไว้ขออภัยจริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะลูกแตนชนิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ในวันที่โชคชะตา
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่ya yeah.

3ผลงานเพลงเพราะๆซึ้งๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าปกติน้องเมย์ก็จะพาคุณผู้ฟังไปเคลิบเคลิ้มกับผลงานเพลงช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันไปนะคะแบบไบโพล่านะ3ผลงานเพลงค่ะมนรักลูกทุ่งนะคะจากพี่ยอดรักนี่เป็นไงพี่ด้วยRL ยอดรักสลักใจนะคะข้างหลังภาพจากหนูมิเตอร์นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลาไซจากไทยธนาวุฒินะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า

อ่ะขัดข้องทางเทคนิคแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องเมย์นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะว่าจิงเกิลของเรามันเป็นอะไรอีกแล้ว นะคะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอกราบสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันสักหน่อยสักนิดนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังด้วยสวัสดีพี่ธันพิชาพี่โพดีนะคะสวัสดีไปยังพี่ TSJ น้องไบรท์นะคะบอกว่าเที่ยงคืน15ใช่ไหมตอนนี้เที่ยงคืน16แล้วนะคะแล้วก็มีพี่พิทวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมเกียรติพี่กรณ์ด้วยนะคะพี่สุพนิชนะจ๊ะบอกว่ารักน้องเมย์นะอยากคุยด้วยนะแล้วโทรมาเลยก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีคนรับสายเดินไปตามช่างแล้วเออนะไม่รู้อุปกรณ์มันชอบแบบผิดเพี้ยนตอนนี้เนี่ย

พูดยากพูดเย็นหนูบางทีหนูก็ต้องแบบว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยจริงๆบางทีเออจะลองใหม่ไหมล่ะ ไม่รู้ทำไมกดแล้วมันไม่มีเสียงนะคะก็เดี๋ยวให้ช่างเทคนิคเขาปรับปรุงนิดนึงก่อนนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังนะเออเมื่อกี้น้องเมย์ไปอ่านคอนเทนต์หนึ่งจากเพจหนึ่งนะคะพอดีว่าเขาเขียนว่าอาหารสุรินใช่ไหมชื่อเพจอาหารสุรินสักอย่างนี่แหละเขาโพสอ่ะเขาจะถามว่ามีใครอยากได้ปอมไปเลี้ยงไหมครับนะคะแต่น่าจะพิมพ์ผิดแหละพิมพ์มาว่ามีใครอยากได้ปอบไปเลี้ยงไหมครับแล้วเขาเนี่ยก็มีคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตพิมพ์ไปว่าเอาจริงดิพี่ประกาศหาบ้านให้ปอบเนี่ยนะชาวเน็ตก็ถามว่าแล้วน้องกินอะไรเป็นอาหารคะแล้วคนไทยอ่ะเนาะด้วยความเป็นคนไทยคอมเมนต์ก็คือหนักหนาว่าบอกว่าเออเมื่อก่อนใส่ตลับยาหม่องปล่อยไปตามต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยกันตามเพจแล้วหรอคะอะไรเงี้ยเออน่าจะกินคนแหละอย่างนี้บางทีก็บอกว่ากลุ่มอาหารที่แปลว่าอะไรหรือเปล่าฮ่าฮ่าเออนู่นนี่นั่นนะคะก็สลับจะมีคนบอกว่าอุ๊ยน้องปอบหรอดูน่ารักไปเลยนะน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูเออน้องกินอะไรเป็นอาหารคะเอ็นดูแล้วแบบไปไกลกว่าที่คิดแล้วนะกลุ่มอาหารสุรินทร์นะบอกน้องกินไก่สดแหละโน่นนี่นั่นอ่ะเมื่อกี้น้องเมย์บอก3ผลงานเพลงใช่ไหมในช่วงของฮิตมาราธอนนะจ๊ะมาดูซิเงียบกิบว้ายเออนะอ่ะไหนขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะจากทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นFacebook Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะมีบางคนบอกว่ามีทางอะไรนะวิทยุฟังทางวิทยุนะจ๊ะน้องเมย์ได้เลยเออนะปิดกล้องเพราะเขินเหรอไม่ใช่ค่ะ น่าจะมีอะไรขัดข้องนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อกี้จัดให้3ผลงานเพลงไปเรียบร้อยเนาะนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์ด้วยละกันนะคะนะคะอ่ะเมื่อกี้3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนเนาะฮิตมาราธอนสวัสดีนัทมหาเทพด้วยสวัสดีดีเจคนสวยอ่ะเปิดกล้องได้แล้วน้องเมย์เก่งนะเจอหลายช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่สงกรานต์ด้วยนะจ๊ะขออภัยพี่ช่างด้วย เองแหละนั่นแหละนะสวัสดีพี่สมชายบอกว่าน้องเมย์ครับวันนี้คนอะไรน่ารักขอเพลงคาราบาวพ่อหลี่เหรอใช่ไหมเมื่อวานมีคนขออะไรพี่หลิวอะไรสักอย่างอ่ะหนูมาเปิดเจอหนูก็หาไม่ได้นะเออขอเพลงแบบแมสหน่อยได้ไหมเพลงที่คนอื่นเขาฟังแบบทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าอ่ะ1ผลงานเพลงนี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวๆใจย้ำเบอร์นะ022481366ค่ะ022481366นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำมีคนถามว่าน้องเมย์มีลูกหรือยัง หนูอะนะ มีแล้วมีแล้วชื่อมีตังกับวาวาตัวหนึ่งมันชิวาว่าอีกตัวหนึ่งมันกระลอก อะไรครับเนี่ยอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทักทายแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: เด็กชายแสงแสงวันครับ
1: จากจังหวัดตากนะคะ
2: ครับผม
1: ไม่ทราบว่าคุณแสงมีลูกหรือยัง
2: ยังครับ
1: รู้สึกไงคะเวลามีคนถามเราว่าแบบมีลูกหรือยังเนี่ย
2: ก็ธรรมดาครับ
1: แบบว่าแบบเอ้ยเขาแบบสนใจในตัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: อยากรู้อยากรู้แบบว่าปกติคือหนูโดนถามบ่อยว่ามีแฟนหรือยังหรือว่าแบบมีลูกหรือยังหรือว่าแต่งงานหรือยังเนี้ยถามบ่อยมากเออ
2: ครับ
1: อืมก็เลยแบบว่าตลกดีเวลามีคนถามจะไม่ได้แบบเฉยๆนะของหนูรู้สึกว่าตลกดีเอ็นดูอ่ะเออหนูขำไม่ได้ขำเขานะที่เขาถามหนูขำตัวเองนะที่หนู

0: ไม่มีสักทีอะไรเงี้ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีลูกสักทีโอ้ยจะเอาล
1: แฟ
0: ูก
1: น
0: มาจากไหนอ่ะ
1: แฟนเป็นมะเร็งมีไม่ได้
0: จริงหรอ
1: ครับผม
0: เป็นมะเร็งปากมดลูกเหรอคะ
1: เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาว
0: ลูคีเมียปะ
1: ครับ
0: ใช่
1: ย
0: ไ
1: ี
0: ห
1: ่
0: ม
1: สิบกว่าปี
0: เราต้องถ่ายเลือดบ่อยไหมคะ
1: ไม่ได้ถ่ายครับแค่ให้คีโมให้เสร็จแล้วครับ
0: หรอ
1: ยี่สิบกว่าปีอ่ะ
0: หูแต่ว่าดูแลดีมากเลยนะถึงได้แบบอยู่ได้นานขนาดนี้ถูกไหมกำลังใจต้อง
1: เอา
0: ดี
1: โรงพ
0: ม
1: ยา
0: า
1: บ
0: ก
1: าลอยู่โรงพยาบาลภูมิพลนะครับ
0: หรอเอ้าอยู่จังหวัดตากแล้วแฟนอยู่โรงพยาบาลภูมิพล
1: ไม่เวลาไปหาหมอครับ
0: หูม
1: ตอ
0: าน
1: น
0: จ
1: ี้
0: ากโน่นเลยเหรอ
1: ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วครับ
0: ดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับดีขึ้น
0: โหยแสดงว่าดูแลดีมากเลยนะเนี่ย
1: เพราะว่าพี่สาวเขาอยู่จังหวัดปทุมเมื่อพอดี
0: ก็เลยแบบว่าอุ้ยแต่ว่าคุณหมอเก่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็กำลังใจมันสำคัญมากๆเนาะ
1: ใช่คุณหมอบอกว่าอยู่ไม่ถึง2 ปีไง
0: แต่พอสุดท้ายแล้วพอเรามีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปมันอะไรก็นี่แหละมันสู้ได้อยู่แล้ว
1: อยู่มา20 กว่าปีเลยไม่เห็นเป็นไรเลย
0: ไงล่ะเก่าๆป่ะล่ะเนาะนะคะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงเลยจ้า
1: ความรักของยักษ์เขียวครับ
0: ความรักของยักษ์เขียวนะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้คะ
1: อยากชอบครับ
0: ชอบครับร้องได้ไหมครับ
1: ร้องได้นิดหน่อยครับ
0: ไหนไหนไหนร้องไหนร้องไหน
1: ไม่กล้าร้องอ่ะ
0: เอ้ยขนาดนี้แล้วหนูบอกเลยร้องผิดร้องเพี้ยนร้องผิดคีย์อะไรก็ดูน่ารัก
1: อายครับคนทั้งประเทศเลย
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเขาปิดหูกันแป๊บนึง ไม่เป็นไรไม่แกล้งไม่แกล้งวันนี้พอดีว่าเวลามันค่อนข้างจะจำกัดนะคะเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนจะไปฟังผลงานเพลงนะคะขอตีกับคุณนัทมหาเทพก่อนอะไรเนี่ยคุณดีเจมีแฟนหรือยังถามทีแหมคุณนัทมีแฟนหรือยังอะคะคุณนัทมหาเทพอะคุณเป็นศิลปินนะคุณมีแฟนหรือยังมาดิเอาคืนสวัสดีพี่ฮักพ่อกำกาด้วยนะพี่บอยสวัสดีพี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยเมื่อกี้เห็นว่าแว็บมันเลื่อนไปอีกแล้วอะเลื่อนไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะใครที่แบบอยากให้ทักทายก็พิมพ์บ่อยๆหน่อยละกันสวัสดีพี่นารีด้วยนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะความรักของยักษ์เขียวในช่วงของสายชิวฮิวใจจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: นี่นะคะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณนัทมหาเทพมากๆนะคะคนที่แบบว่าเล่นฟุตบอลอะไรอย่างงี้ แนะนำนะแค่ออกแรงลุกนะคะจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดก็ต้องแบบระมัดระวังกลัวจะโอดจะโอยอย่างงี้คุณนัทมหาเทพเนี่ยนะคะก็นี่เลยนะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าด้วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นด้วยกันรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีไปเลยนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในราคาพิเศษนี้นะคะเขาแถมนะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันถามว่าวันเกิดจัดที่ไหนหรอวันเกิดปีนี้ไม่ได้จัดค่ะแต่ว่าเป็นการทำบุญโดยการเนี่ยแหละมี FC มีแฟนคลับรวมเงินการบริจาคให้กับน้องคนหนึ่งที่เพิ่งคัดบ้านมาว่าโอเคอยากจะไปช่วยบ้านนี้แต่ว่าตอนแรกคุยกับแฟนคลับไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปปรับบ้านเขาเนาะให้บ้านเขาน่าอยู่มากขึ้นเหมาะสมแก่การแบบน้องเขาวัยเรียนอะวัยแบบ12-13ยังแบบป.6ขึ้นม.1อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กเรียนดี3จุดกว่าๆน้องเมย์ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้น้องคนเนี้ย

0: ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาดูแลคนสูงอายุแล้วก็คนเจ็บคนป่วยคนแก่อะไรเงี้ย4 ท่านทั้งลุงที่เป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหาจิตเวชด้วยแล้วก็มีคุณลุงที่ติดเตียงมีคุณแม่ที่เป็นโปลิโอเดินเหินลำบากนะคะแล้วก็มีคุณยายที่ก็เดินทำมาหากินไม่ได้อ่ะเออแล้วน้องคนเดียวน้องอายุแค่12ก็เลยอยากไปช่วยน้องคนนี้แต่ปรากฏว่าเพิ่งทราบข่าวเมื่อวานเมย์ไปหาเขาอีกรอบหนึ่งเขาก็เพิ่งบอกเมย์ว่าคือตอนแรกอ่ะเมย์เห็นแล้วแล้วเมย์ก็อยากจะเข้าไปบริจาคใช่ไหมก็เตรียมเงินเตรียมอะไรกับแฟนคลับเอาไว้พอถึงเวลาปรากฏว่าเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าน้องกำลังจะโดนไล่ที่อีก5 เดือนข้างหน้าก็เลยคิดอยู่ว่าทั้งหมดเงินทั้งหมดที่แฟนคลับให้มาก็อาจจะให้เขาเป็นเงินอาจจะไม่ได้ซื้อมุ้งซื้อที่นอนอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรกแหละอาจจะต้องเป็นแบบว่าให้น้องเขาเก็บไปเป็นทุนการศึกษาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้คุณแม่เขาไปแบบว่าไปหาห้องเช่าไปหาอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนไล่ที่เขาก็จะไม่มีที่อยู่แล้วแล้วคนมันทำมาหากินอ่ะถ้าไม่มีที่อยู่มันก็โหเดือดร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็นอนเป็นโรงจอดรถใช่ไหมล่ะส่วนมีคนถามว่าวันเกิดอ๋อหนูไม่ได้จัดเอาเป็นว่าถ้านัดคุณนัดมหาเทพอยากมาก็มาที่อสมทแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้มันม่วนกันไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: วันนี้นะคะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะกับผลงานเพลงจากสาวอุ้มกสิยาบ้างแล้วกันเนาะเพราะว่าห่างหายกันไปนานบางทีเขาก็ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมบ้างติดงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนรายการก็ถามถึงเออก็อ่ะเอาพาสาวอุ้มกสิยามาร้องเพลงให้ฟังบ้างนะคะเรารอเขาลืมค่ะ

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ทั้งที่รู้ว่าลึกๆอ่ะเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเราอยากก้าวหน้าเราอยากอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะหรือแม้แต่ว่าทำงานที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบแล้วเราก็ยังฝืนต้องทำต่อไปใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นนะคะมากกว่าความรู้สึกของตัวเองบางคนฝืนคุยฝืนอยู่กับบางคนทั้งที่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นตัวเองเลยนะคะอะไรต่างๆฝืนยิ้มนะคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าทุกๆอย่างข้างในเนี่ยมันโอเคทั้งที่มันเหนื่อยมากๆน้องเมย์ก็อยากจะบอกว่าวันนี้กอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมหาความภูมิใจให้กับตัวเองด้วยนะนะคะอ่ะวันนี้นะคะน้องเมย์สาระดีๆอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการขอโทษมันคือการที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเจอคนแบบนี้บ่อยไหมมี2ประเภทนะคะคือคนที่พูดขอโทษบ่อยมากๆเอออะไรขอโทษอะไรโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษไปเรื่อยเลยนะกับอีกคนนึงไม่ขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคน2ประเภทนี้มาดูกันสิว่ามาวิเคราะห์กันหน่อยว่าคน2ประเภทนี้เกิดจากอะไรนะคะเริ่มจากคนที่ขอโทษบ่อยๆก่อนละกันนะคนที่เขาขอโทษบ่อยๆนะคะส่วนใหญ่จะเริ่มมาจากการรู้สึกว่าเกรงใจจนเกินไปบางคนถูกสอนมาว่าอย่าทำให้คนอื่นลำบากนะต้องสุภาพต้องเรียบร้อยมันก็เลยกลายเป็นว่าแค่มีตัวเองอยู่ก็รู้สึกเหมือนว่าขอโทษแล้วอะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเกิดมาเพื่อขอโทษเลยทั้งที่ยังไม่ได้ไปชนใครเลยนะอย่างแบบเดินอยู่ยังไม่ชนใครก็ขอโทษค่ะขอโทษนะคะเอาไว้ก่อนแล้วนะสองมันอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้นะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะทำผิดตลอดเวลาจะใช้คำว่าขอโทษเนี่ยเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองนะคะเขากลัวจะพูดผิดกลัวจะทำคนอื่นไม่พอใจกลัวจะโดนปฏิเสธนะก็เลยรีบขอโทษไปก่อนเลยนะสามนะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต้องระมัดระวังตัวเช่นอะไรครอบครัวที่เขาเข้มงวดมากๆมีความกดดันสูงบางครั้งเนี่ยโดนตำหนิบ่อยสมองก็จะเรียนรู้ว่าปลอดภัยที่สุดคือขอโทษไว้ก่อนถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกมาด้วยวิธีการแบบโทษลูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยเขาอาจจะโตมาโดยที่แบบขอโทษไว้ก่อนอ่ะปลอดภัยสุดเลยนะคะสภาวะอารมณ์นะเช่นความเครียดหรือซึมเศร้าก็เป็นไปได้นะคะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระขอโทษแม้กระทั่งเรื่องนั้นนะเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยก็ขอโทษไปก่อนเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นมากนะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแย่นะแค่บางครั้งมันใส่ใจมากเกินไปมันใส่ใจจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปอันเนี้ยมันก็ก่อให้เกิดคำว่าขอโทษที่เยอะมากๆได้เหมือนกันนะคะคนที่ขอโทษบ่อยๆไม่ได้แปลว่าเขาทำผิดบ่อยนะคะแต่เขาพยายามรักษาความสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงควรเข้าใจเขาเนาะว่าเขากำลังพยายามปกป้องตัวเองอยู่แล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่ดังนั้นถ้าเรามองแบบน่ารักนิดนึงบางคนขอโทษแปลว่าในใจเขากำลังพูดว่าอย่าโกรธฉันเลยนะฉันอยากให้ทุกอย่างมันโอเคอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราอ่ะรู้สึกดีขึ้นนะคะเวลาที่เขาขอโทษจะขอโทษเลยนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรำคาญใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าใจไปถึงแก่นแท้ของคำว่าขอโทษที่เขาพูดออกมาก็นั่นแหละเขาคือพยายามรักษาความสัมพันธ์อยู่แล้วตรงกันข้ามล่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักขอโทษเลยขอโทษไม่เป็นอาจจะเกิดมาจากการที่เขาอีโก้สูงปกป้องตัวเองแรงกว่าคนอื่นก็เป็นไปได้คือถ้าขอโทษแปลว่าแพ้นึกออกไหมขอโทษแปลว่าฉันแพ้ฉันก็เลยไม่กล้าขอโทษแสดงว่าเขาอาจจะยอมรับความจริงไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติเขายอมรับความจริงความรู้สึกแพ้เนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดได้เขาก็เลยต้องปกป้องตัวเองนะคะไม่คิดว่าตัวเองผิดจริงๆอันนี้ก็สุดแล้วแต่แล้วเพราะว่าอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะคะเขาเป็นคนมองโลกคนละมุมกับเราเขาคิดว่าเขาพูดตรงน่ะมันดีแล้วนะคะเขาคิดว่าอีกฝ่ายคิดมากไปเองเขาก็เลยไม่รู้จักที่จะขอโทษซึ่งอันเนี้ยไม่มีทริกเกอร์ให้ขอโทษตั้งแต่แรกดังนั้นก็ต้องปล่อยเขานะคะเพราะว่าเขามองคนละมุมกับเรา3นะคะโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สอนในเรื่องการขอโทษอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันเขาบางบ้านนะเขาไม่ได้สอนเรื่อง emotional awareness นะหรือไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ขอโทษกันเลยพ่อไม่เคยขอโทษแม่ไม่เคยขอโทษพ่อเขาก็เลยรู้สึกว่าควรทำไม่ใช่ไม่อยากทำนะคือมันเหมือนแบบว่าไม่รู้ว่าควรทำอ่ะการขอโทษมันควรทำใช่ไหมนะอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่อยากทำนะแต่เขารู้สึกว่าอ๋อต้องขอโทษเหรออะไรนะ4ค่ะกลัวความผิดกลัวถูกตำหนิคือถ้าขอโทษเมื่อไหร่มันเป็นการยอมรับผิดซึ่งโดนลงโทษแน่เลยบางคนเขากลัวโดนลงโทษเขาก็เลยไม่ยอมขอโทษเลยปฏิเสธเป็นการเงียบหรือว่าทำให้

ง้อด้วยวิธีอื่นแทนอย่างเช่นแบบเอาของซื้อของมาให้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบทำอย่างอื่นอะชวนคุยเปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยนะคะขาดเอมพัตตีค่ะคือขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาอาจจะไม่ทันรู้ว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแย่อยู่เนาะหรือไม่คิดว่าอีกฝ่ายนึงคำพูดว่าไม่ขอโทษเนี่ยมันคือกระทบคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะอีกอย่างนึงเขาก็คือบุคลิกเป็นคนตรงๆแข็งแข็งหรือเป็นคนแบบassertive มากเกินไปอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจจะร้ายนะแต่สไตล์การพูดอ่ะเขาเป็นคนตรงทำตรงไม่อ้อมเป็นคนข้อดีมันมีอ่ะข้อดีมันคือการชัดเจนแต่ข้อเสียมันดูเหมือนไม่แคร์ใครเลยไม่แคร์ความรู้สึกใครเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะเราก็พยายามเข้าใจเขาแล้วก็ทำที่ให้เข้าใจเขาไม่ใช่เพราะเขาทำถูกนะคะแต่ที่ให้เข้าใจเขาเพื่อให้ใจเราอ่ะมันเย็นใจเรามันสามารถอยู่กับสภาวะนี้ได้แล้วเราจะมีสติไม่ปี๊ดไม่วีนไปตามเขาเนาะอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกันนะคะวันนี้ทิ้งท้ายชั่วโมงของชั่วโมงแรกเอาไว้ในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะไข่มดแดงช่วงนี้มีเยอะเลยนะจากวงซูซูนะจ๊ะชั่วโมงหน้าน้องเมย์รอสายตอนนี้สายยังว่างนะจ๊ะ022481366โทรด่วนเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับน้องเมทิชาต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงตี2นะจ๊ะแล้ว1สายหน้าใหม่วันนี้โหยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: จะสดชื่นอะไรขนาดนั้นล่ะคุณ ทักทายเพื่อนๆในห้องหน่อย
3: สวัสดีครับผมน้องบอยหัวหน้าห้องม9/5โรงเรียนลูกทุ่งมหานครนครจ้าร
2: ู้ได้ไงว่าเราม9/5เราอาจจะป9เราอยากเด็กไงเพราะปกติเราเป็นเด็กหญิงใช่ไหมถ้ามอเดี๋ยวนี้เขาเป็นนางสาวแล้วเราอาจจะเป็นเด็กประถมอยู่จะไปรู้ได้ยังไงอะไรใหม่ๆหนูดีบางทีหนูดีไม่ต้องเห็นก็ได้แล้วบอกว่าพี่เมย์ทำอะไรพังอ่ะหนูดีต้องไม่เห็นสิหนูดีถ้ามันแบบมองผ่านมองข้ามไปบ้างก็ได้ทำอะไรไม่รู้หักน้องไบน้องไบสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: สบายดีจ้า
2: อ๋อวันแรงงานที่ผ่านมาไบไม่ได้มานี่เน
3: า
2: ะ
3: ไม่ได้มาจ้า
2: ไปไหนมาจ้า
3: ติดภารกิจนิดนึงครับ
2: อดเจอพี่ต้นข้าวเลยนะจ๊ะ
3: เย
2: ติดภารกิจหรือมันไกล
3: ไกลด้วยแหละครับ
2: เข้าใจแหละว่าแบบน้องใบก็แบบว่าหูบ้านอยู่สมุทรปราการเนาะ

0: จะเดินทางมามันก็ไกลอยู่นะ
1: ใช่ไกล
0: เอ
1: ม
0: อ
1: าก
0: ไม่รู้ว่าจะมายังไงด้วยปกติต้องมายังไงอะขึ้นรถไฟฟ้าเหมือนไบจะถนัดรถไฟฟ้าเนอะ
1: ใช่ส่วนใหญ่จะรถไฟฟ้าจ้า
0: อืมน้องแชมป์เขามาเขามีคุณแม่มาส่งค่ะกับก็คุณแม่มารับไงก็ได้อยู่อืมน้องแวนบอกว่าแล้วว่าแล้วว่าใครได้ใส่หน้าใหม่พี่ก็เพิ่งหันไปเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่รู้เลยวันนี้ผลงานเพลงที่ไบจะขอคือ
1: ว้าวอน
0: จริงๆเลยอ่ะเออว้าวอนว้าวอนเอ้ยถือว่าไม่ได้ฟังนานอยู่เนาะ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันนะจ๊ะ
0: ใช่เหรอ
1: ใช่
0: ของขวัญวันเกิดพี่เหรอพี่ต้องเปิดเพลงตัวเองให้เป็นของขวัญวันเกิดตัวเองเหรอจริง
1: ไ
0: หมเนี่ย
1: เป็นของขวัญจากผมไง
0: อ่าลาลาลาก็ได
1: ้ก็ถือโอกาสได้อวยพรเลยละกัน
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้พี่เมย์มีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้เป็นศิลปินที่น่ารักดีเจที่น่ารักแล้วก็คุณครูที่น่ารักแบบนี้ไปตลอดมี FC เยอะๆมีการงานดีๆเฮงๆปัง
0: ๆหรือว่าจะบอกมีการงานที่น่ารัก
1: นอนเยอะๆนะจ๊ะ
0: เอออันเนี้ยพรเนี้ยดีไม่น่าจะได้นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มีจัดรายการสดด้วย
1: ใช่รอดูเลย 5:15 จ้า
0: เออเดี๋ยวจะปล่อยโป๊ะเพียบเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะช่วง 5:15
1: ใช่
0: ช่อง M-COT นะคะพวกนี้รายการสดก็เข้ามาทักทายได้ผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทย Live แล้วก็ TikTok สำนักข่าวไทยนะจ๊ะวาวอนโอ้ยพี่ฟังวาวอนแล้วพี่ฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ
1: ไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเลย
0: ใช่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนพี่จะมีความรู้สึกว่าเพลงวาวอนมันคือเพลงที่แบบคนรักแบบว่าแฟนอะแฟนทิ้งแล้วเราวอวอนให้เขาอยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่พี่เพิ่งรู้ว่าเพลงวอวอนนี่มันสามารถฟังเป็นอีกมุมนึงได้เหมือนกัน
1: อืม
0: เออก็ได้เดี๋ยวลองฟังดูฮึบไว้ฮึบไว้นะจ๊ะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
1: คงต้องตามค่ะต้องเปลี่ยนใหม
0: ่ยาวมากเลยค่ะนะมาน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช
1: ่ใช
0: ่โย
1: โยโอ้ย
0: โอ้ยเรื่องแล้วผลงานเพลงนี้วอวอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็ให้พี่เมย์ให้ตัวเองแล้วก็ให้เอฟซีทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยมีคนถามว่าเพลงวอวอนใครทิ้งครับเฮ้ยเหนื่อยจะตอบอ่ะไปฟังผลงานเพลงแล้วกันนะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะมีคนบอกว่าอีก2เดือนจะเข้ากทม.นะเอาไว้เจอกันนะจ๊ะเด็กๆทุกคนนะเออมีแก๊งเฝ้าดีเจอยู่ก็อุ่นใจเหมือนกันมีคนตอบแทนให้ตลอดเลยบอกว่ารักหัวหน้าห้องนะจ๊ะนี่พี่ธันพิชาบอกนะน้องแวนบอกว่าเย้วอวอนทำไมไม่ขอเพลงไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะร้ายมากเลยไม่เอาเออแล้วก็มีพี่พิธวัฒน์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายพิธวัฒน์เข้าห้อง 9/5 ครับโรงเรียนลูกทุ่งมหานครคอนแวนต์นะชั่วโมงที่2แล้วนะครับนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันช่วงนี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆผลงานเพลงวันนี้ปกติอย่างที่บอกไปว่าวอลวอนส่วนใหญ่จะความหมายมันคือการที่แฟนทิ้งไปแล้วแบบว่าเราอยากได้เขากลับมาใช่ไหมแต่ว่าตั้งแต่แฟนรายการของหนูก็คือจะบอกไงดีอ่ะเป็นแฟนคลับตัวยงของหนูแล้วกันเออเขาเสียชีวิตไปเพลงนี้หนูรู้สึกว่าหนูฟังแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหนูฟังเป็นการจากลาเพราะฉะนั้น4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มอบให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจากลากันไปเด้อ

นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาด

0: ใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนี้นะคะเมืองหลวงใจร้ายนะถ้าเมืองหลวงมันใจร้ายมากนะหลบต้องใช้คำว่าอะไรหลบบ้านกลับบ้านมาหาพี่เบาได้ไหมล่ะเปิดใจพี่เบาซะหน่อยว่านะถ้าเมืองหลวงมันมีแต่คนใจร้ายมีแต่คนทำให้เจ็บช้ำน้ำใจก็กลับใต้ละกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเมืองหลวงใจร้ายจากนิวพงศกรสังกัด TIG Record นะคะคำร้องทำนองโดยโชเล่แล้วก็เรียบเรียงโดยสุภการพรมเกิดนะคะผลงานเพลงนี้เอ้ยเมว่าดนตรีมันน่ารักอยู่นะนะถ้าใครที่ชื่นชอบอยากจะผลักดันให้เข้าชาร์ตเรามานะคะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะจ๋าในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาต่อกันในช่วงของ

0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven กับ2ผลงานเพลงลูกชายแห่งชาติที่ขอกันมาแบบกระหน่ำมากๆเลยนะคะหนุ่มไลอ้อนกาดบัณฑิตและนันอนันต์นะกลางดาวกับใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคำอวยพรวันเกิดด้วยนะคะน้องเมย์เกิดวันที่7นะยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งถึงยังไม่อยากข้ามอายุยังอยากอายุเท่าเดิมอยู่นะก็ขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะขอเพลงกลางดาวน้องเมย์จัดให้แล้วนะแล้วก็มีขอเพลงโอ้ดวงใจแต่ว่าเปิดวอวอนไปแล้วนะคะก็เปิดซ้ำศิลปินไม่ได้นี่เป็นไงล่ะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปพรุ่งนี้นะคะสามารถเจอน้องเมย์ได้ที่หน้าจอทีวีช่อง30 HD นะคะหรือช่องอสมทนี่แหละ MCOTนะจ๊ะก็สามารถติดตามได้ตอน5 โมงเย็น 5 โมง 15 นะนะจ๊ะมีคนบอกว่าส่งคุณครูกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝากรายการเรื่องพบค่ำไว้

0: ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นจัดรายการคู่กับพี่หน่อยแน่นะคะก็เข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วกันนะจะแอบแอบดูคอมเมนต์ ไม่ทำงานทำการละแอบดูคอมเมนต์ซะอย่างนั้นล้อเล่นล้อเล่นนะจ๊ะก็ไปถือว่าเป็นบทบาทใหม่ๆนะคะที่น้องเมย์จะต้องเรียนรู้แล้วก็หัดก็เลยอยากได้กำลังใจเป็นพิเศษนะคะก็ขอบคุณมากๆอยู่แล้วด้วยนะจ๊ะอ้าวน้องไบร์ทโดนบล็อกเฉยเลยไบร์ทพิมอะไรไปอ่ะอ๋ออยู่ดีๆโดนซ่อนโดนซ่อนโอเคโอเคอ่ะกดให้แล้วกดให้แล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะกว่าจะผมก็จะอะไรนี่หูเกิดเป็นผู้หญิงจริงแท้แสนลำบากกว่าจะแบบว่าสระผมแต่งหน้าเช็ดหน้าเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นกว่าจะได้นอนกว่าจะทาครีมกว่าจะได้นอนประมาณสัก5:00ได้มั้งเนาะแล้วก็ต้องตื่นและ9:00อะไรอย่างนี้นะคะจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนจริงๆแล้วน้องเมย์ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์หลายๆคนก็ทำงานหนักไม่แพ้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะต้องช่วงนี้เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยอ่ะเราก็เลยไม่ได้อัปเดตราคายางกันเลยลาไปก่อนแล้วมีคนเงียบหายไปแล้วในหลุม1คน อ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทิ้งท้ายไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะเศษใจเหลือถ้าคุณผู้ฟังพอมีสักนิดเสี้ยวเศษใจก็เผื่อไว้ให้น้องเมย์ด้วยนะ
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะครับตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนครับทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอนิจจาทิงเจอครับของแม่พึ่งบุบุญจันทร์นะครับรักเก่าที่บ้านเกิดคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นจากอะต้อมเสรีรุ่งสว่างครับจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะอ่ะไหนขอดูซิมีใครบ้าง

0: สวัสดีกันก่อนนะครับทาง Facebook Live นะครับต้อง refresh Facebook นิดหนึ่งนะฮะสวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่สมคิดนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมวภูปการบอกว่าละหมาดอารมณ์นะครับรอฟังอยู่จ้าพี่สุมาลาโอ้ยวันนี้มาเร็วมาเร็วแต่เลยว่าเนาะพี่สุมาลานะครับแล้วก็พี่นุชเจริญทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องใบบอกพี่เพชรมาแล้วนี่ขอบคุณมากๆครับน้องใบนะที่ยังอยู่ต่อนะครับจากช่วงคุณครูเมย์นะครับขอบคุณมากๆครับนะไม่ได้เจอน้องนานมากๆสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่สว่างทักทายนะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อแต่ว่าตอนนี้ไปฟังเพลงกันก่อนนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับมหานครไลฟ์ขอกับคุณสบู่ลามาซอนครีมลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นะครับขอแนะนำกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะครับพี่ยิ่งนะฮะแล้วก็รองูเข้าฝันนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณม่อนใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: คุณม่อนโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับวันนี
2: ้กิ่งหมูรามอินทราครับ
1: รามอินทรามินบุรีแถวๆนู้นเนาะ
2: ครับผมใช่แล้วครับ
1: ครับผมและตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอน
2: อ๋อนอนตั้งแต่เย็นแล้วครับเพิ่งตื่นครับ
1: อ๋ออุ้ยถ้าเพิ่งตื่นตอนนี้ก็สว่างคาตาได้เลยเนาะ
2: ใช่แล้วคร
1: ับยาวๆเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: อยากมีที่จอดใจของมังแคนแก่นคูนนะครับ
1: โอ้ยเพลงนี้เพราะมากๆไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับคนจังหวัดต่างและสุโขทัยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะคุณม่อนครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากๆครับรักษาสุขภาพนะครับ
2: ครับผมเหมือนกันครับดีเจด้วยนะครับรักษาสุขภาพ
1: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมนะครับคุณม่อนจากมินบุรีใช่ไหมครับรามินทราเนาะปะไปฟังเพลงกันต่อครับอยากมีที่จอดใจนะครับจากพี่มนแคนแก่นคูนครับ

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ที่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอยรอเจ้าคืน

ที่ภูมิใจว่าฉันยังเป็นมนุษย์หัวใจลอยล่องไปแสนไกล

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจัดไปยาวๆ5เพลงนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็เทพีเชียงใหม่จากคุณอาสอนชัยนะครับแล้วก็เทพีบ้านไผ่จากพี่กุ้งสุทธิราชแล้วก็2เพลงเพื่อชีวิตเมื่อสักครู่นะครับมีเพื่อเธอจากพี่โป่งปฐมพงศ์นะครับหรือว่าพี่โป่งหินเหล็กไฟนั่นเองนะฮะแล้วก็มือปืนครับจากอาปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับผมเลยมีพัดลมมาแนะนำร้อนนี้นะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้คูลพลัสดูแลคุณครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะฮะเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะสวัสดีไปทาง Facebook Live ด้วยนะครับไหนขอดูสิมีใครบ้างทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวรรณีครับพี่พินโยจากคีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีนะครับ

ายกันแล้วเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกนะฮะขอดูซิคุณชายบอยคนเดิมสวัสดีครับสวัสดีไปถึงไอ้กว้างนะไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับขอเพลงกระท่อมสามเมืองจากอะตอมเสรีนะครับพี่สังทองสีสายขอเพลงจันทราคาลิปโซจากน้าหมูพงเทพด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่วันวิสาครับพี่สุวรรณีสวัสดีครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของชั่วโมงที่2แล้วนะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับผมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่สุชาดาน้องแบมมาแล้วนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับทักทายนะครับพี่สมคิดด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สมชายพี่พินโยพี่ปัญญาพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุวณีนะครับทุกท่านเลยพี่วันด้วยนะครับพี่วันวิสาเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านนะครับตอนนี้ไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเพชร
1: โอ้ยสวัสดีครับพี่แอมไม่ได้คุยกันนานสบายดีนะครับ
2: สบายดีค่ะพี่แอมไม่ได้คุยถามเรื่องเนี่ย
1: อะไรนะครับพี่แอม
2: ไม่ได้คุยกันน้องเพชรถามเรื่องเนี่ย
1: 3เดือนแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากมาก
2: แต่พี่ฟังน้องเพชรกันไม่ทุกคนเลยนะ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับแล้วพี่แอมปกตินี่นอนกี่โมง
2: เชื่อนอนสามมันก็บุ้งบังครับมันยืดตึงเจ็บมันจะฟังคุณตีคนนู้นล่ะคนนู้น
1: อ๋อก็ต้องเขาเรียกว่าต้องแล้วแต่วันใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับพี่แอมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ประกาศครับน้องเพชร
1: ได้เลยครับผมบทเพลงจากน้องธัญญานะ
2: ใช่ครับน้องเพชรขอวิปนิเกิดย้อนหลังให้น้องเพชรได้ไหม
1: โอ้ยได้เลยครับพี่ย้อนหลังเลยเหรอโอ้มาจัดมาครับ
2: มันน้องไปจำนำเด็กมันที่เข้ามีนาใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ9มีนาครับ
2: ขอให้น้องไปเจอละกันอยู่กับละกันครึ่งก็เอาไปนานๆแล้วก็วันเกิดน้องเมย์ด้วยนะพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย
1: ์วันพรุ่งนี้วันเกิดน้องเมย์นะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ได้เลยได้เลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่แอมก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่แอมจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ไม่ได้คร
1: ับ
2: มันยาว
1: ใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพี่แอมพูดตามเพจนะ
2: ค่ะ
1: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: เกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ปันท้ายอะไรกำไหนกำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: คือลดแบคทีเรียและเชื้อราไอ้ของการคันยังไม่ต้องไป
1: ถูกต้องครับสาเหตุของอาการคันนะครับ
2: ก็ยังไม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบพระคุณมากๆครับพี่แอมเช่นเดียวกันนะ
2: ครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับผมนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันนานนะฮะพี่แอมจันทบุรีอ่ะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นบทเพลงบักลาครับใช่ไหมของน้องธัญญานะครับผมเอาไว้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มต้นกันไปบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ก่อนในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับ

0: ิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะฮะมีกลับไปถามเมียดูก่อนนะครับจากนาสุนารีผู้สาวเฒ่ามักสาวซ้ำน้อยนะครับบทเพลงจากคุณแม่รำไพแสงทองผู้บ่าวเฒ่ากับสาวไวทีนนะครับคุณอาสนุกสิงห์มาศแล้วก็บักลาครับนะครับตามคำขอจากพี่แอมนะฮะจากน้องธัญญาอาสยามนั่นเองทักทายไปทาง Facebook ด้วยนะครับ LTM FM 95ขอบคุณนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะคุณยายออส3ย่านครับพี่สุคนกับเชิงพี่วิชัยสวัสดีครับบอกว่าที่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นี่จัดไปนะครับแล้วขอเพลงนางฟ้าหรือนางมารครับผมนี่แล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงช่างแจ็คเทวาพี่กรองแก้วนะครับพี่ณรงค์ครับนะแล้วก็พี่จุ๊บแจงนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะครับพี่บุญญากรแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงที่2ครับพี่สุชาดาแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปัญญานะครับสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับนี่เลยจอคิวฮิตวันนี้วันอังคารเข้าเช้าวันพุธนะครับก็คือเพลงนี้ฮะแคนห้างนางฟ้าจากกูแคนฟิชเชอริงก้องห้วยไร่นะครับในอัลบั้ม 13th Anniversary ใช่ไหมครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองโดยคุณก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนเรียบเรียงโดยกูแคนไทยบ้านผู้สร้างงานศิลป์นะครับจัดไปในช่วงของจ่อคิวฮิตครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปรับฟังกันเลยครับ
0: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปตามคำขอทั้งทางหลังใหม่แล้วก็ทาง SMS นะครับโอ้ดวงใจนะฮะจากน้องเมธิชานะครับแล้วก็แก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินทักทายครับทาง Facebook นะครับที่ส่งข้อความกันมาพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุคนกับเชิงนะครับนะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมมารอแล้วนะครับคุณยายออส3ย่านทักทายคุณพี่เอกสินครับพี่วิชัยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพื่อนเพลงหวานกันต่อนะครับหลังจากโฆษณาครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับ

สากลโดย Mcord Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy โทร 02-201-6770 Thank you

0: เว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป2เพลงจบไปครับหมดห่วงแม่ตั๊กสิริพรไม่เป็นไรเลยนะฮะวงนูโวนั่นเองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับพี่พิศศักดิ์บอกว่าขอเพลงคัดค้านของพิเทอุเทนพรมินหน่อยนะครับอ่ะจัดให้ครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะฮะ022481366ครับน้องกว่างรอรับสายอยู่ตอนนี้นะครับจัดไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่3ตอนนี้เวลาตี40นาทีแล้วนะครับกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400ทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิมนะครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะครับสวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่คำเตยนะครับพี่สมคิดนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ไทยรัฐแตงโมพี่รัตติยาพี่สาวขามพี่พรชัยพี่สันทัตนะครับพี่มงคลมาแล้วนะฮะแล้วก็พี่ปรีดานะครับมีใครอีกคุณชายบอยนะครับนั่นแหละแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับสองเพลงจบไปคอยทางที่นางรองพี่นางสิริพรอาภัยพงษ์ทุ่งนางคอยนะครับพี่ต่ายอรทัยนะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับจัดไปอีก2เพลงครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมจบไปอีก2เพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็เป็นยังคือบ่ลืมนะครับบทเพลงจากน้องแบมไพลินนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลาก ก่อนใช้ยานะฮะต้องขออภัยฮะ I love you เฉยเลยนะอ่ะตอนนี้ครับสวัสดีครับพี่สิริลักษ์เชิญมั้ยครับพี่คุณยายพอเพียงพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่ CEO สวนยางด้วยนะครับพี่แดงใจดีมารายงานตัวนะครับสวัสดีครับพี่ผู้ใหญ่วันนี่มาแล้วแล้วก็พี่ไทยรัตน์แตงโมพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่พรชัยพี่สมคิดพี่สันทัศนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปฟังเพลงแบบสบายๆขับกล่อมกันก่อนนอนนะฮะสวัสดีพี่น้อยจุฬาภรณ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันนะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยนะครับตามคำขอเลยฮะ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวบนมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364และเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันครับ Lucky Flame 4เพลงสบายๆเหมือนที่เปิดไปทุกครั้ง

0: นะฮะแนะนำเพลงกันหน่อยครับสมน้ำหน้าตัวเองนะครับพี่จินตลาภูลาภสิงห์ขนองลำครับพี่มนแคนไหมไทยคุณแผนเดินกลอนครับพี่รุ่งฟ้ากุลาชัยคิดฮอตก็อดบ่ได้นะครับเป็นเวอร์ชันของพี่พีเสด็จนั่นเองนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับสวัสดีทาง Facebook ครับพี่ละอองยายออส3ญาติพี่นรเดชนะฮะสวัสดีพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีไปถึงพี่รุ่งแสงพี่สมคิดนะครับคุณยายพอเพียงสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังทักทายกันเข้ามานะฮะพี่ละอองบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรไม่ได้หายไปไหนโทรศัพท์เปียกน้ำสงกรานต์พับปลาแดงหน้าจอมองไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะเห็นชัดได้ไม่กี่วันนี้จ้านะอุ้ยจริงๆนะครับตอนที่เล่นสงกรานต์นะคือผมก็ต้องเตรียมอะไรนะไอ้ที่ห้อยอ่ะเป็นพลาสติกใช่ไหมเป็นพลาสติกใสๆนะครับการไว้ทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างที่อยู่ในตัวผมอ่ะผมก็เอาใส่ไว้เลยนะครับเผื่อไว้นะเผื่อมีคนลาดเนาะก็เป็นสงกรานต์ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอซซิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
7: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลมใช้

กลับมาท้าชั่วโมงนะครับผมนี่จัดไปบทเพลงโกดัมจากน้องสยามูนั่นเองนะครับนะขอมาโดยคุณพี่แสงแดดที่แผดเผานะฮะยังไงฝากสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน์ด้วยนะครับคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอกันนาน นะวันนี้ก็เข้ามารักถ่ายกันแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชพี่ละอองคุณลุงต่อยนะฮะพี่สาวขามสวัสดีครับพี่สมโชคนะบอกว่าไม่เห็นผมหรอกครับผมแอบฟังอยู่นะฮะนี่มีแอบฟังซะด้วยแล้วก็สวัสดีพี่บรรเทานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนาะสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะก็เหมือนที่บอกครับช่วงนี้ Facebook ก็จะรวนๆกันหน่อยนะก็ต้องรีเฟรชบ่อยๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกใครอีกใครอีกใครอีกดูเซดูเซดูเซนะฮะสวัสดีพี่ละอองนะครับรัวสติ๊กเกอร์มาตลอดเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอะไรนะบอกคราวหน้าขอโกดามเวอร์ชันจีนด้วยนะฮะโอ้ยเวอร์ชันประเทศจีนเลยใช่ไหมฮะจัดไปตอนนี้ครับเวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญของจันทร์รัก FM การจะพาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันที่6พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนคุณน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสวัสดีครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะสักเดียวแป๊บเดียวจริงๆเนาะวันนี้วันที่6เดือน5พฤษภาคมใช่นะคะก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกสวัสดีชาวเชียงใหม่รับไม่ได้วันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรนะ100.175ของอสมทนะคะพี่สุภกิจแจ้งมาโอ้ก็มาฟังผ่านแอปพลิเคชันชั่วคราวก่อน

0: ่อนนะคะเจนพอดคอนเน็กซ์ก็ได้แล้วก็สวัสดีพี่สุขที่อยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์สวัสดีชาวจังหวัดตรังนะคะที่จำนงแล้วก็ทุกชาวทุกจังหวัดด้วยนะที่ติดตามรายการอยู่นะคะเป็นประจำทุกเช้ามีข่าวมาฝากมีเพลงด้วยนิดหน่อยนะคะร่วมเนาะมาฝากกัน
1: ครับผมเนาะส่วนใหญ่จะเน้นข่าวสารล่ะอัปเดตข่าวสารเล่าสู่คนฟังนะครับ
0: ก็ต้อง
1: เตือนภัย
0: ติดข่าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมติดตามข่าวให้รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างบนโลกใบนี้นะหรือในบ้านเรานะอย่างเช่นเรื่องที่ต้องไม่พลาดเลยเรื่องของพายุฤดูร้อนนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลมากปกติก็จะเกิดขึ้นแถวอีสานเนาะเมื่อวานนี้ลาดกระบังค่ะน้องรุ่ง
1: เคยใกล้แถวนี้เอง
0: โอ้เห็นบ้านหมู่บ้านจัดสรรอะรู้เลยนะคะฝ้าถล่มหลังคาปลิวไปเท่าไหร่17หลังคาเรือนแล้วมันโอ้แล้วมันปลิวแบบไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือเป็นเพราะลมเหรอ
1: โอ
0: ้ดูจากภาพนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่เอาโดรนขึ้นไปบินสำรวจมุมสูงดูนะคะความเสียหายหมู่บ้านแห่งนี้ที่ลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะปรากฏว่าเนี่ยค่ะต้องเอาเนี้ยผ้าใบอ่ะขึ้นไปคุมหลังคาไว้ก่อนบรรเทาความเดือดร้อน
1: ครับ
0: นะคะโอ้น่าเชื่อเนาะ
1: เนาะคือเดือนนี้มันเหมือนธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นนะพี
0: ่ใช่
1: ฝนก็เป็นแบบเรนบอมตกแบบตกหนักตุ้มเดียวลงมา
0: ตกแรง
1: ใช่เวลาพายุฤดูร้อนลมก็แรงมากๆแบบนี้ด้วย
0: ใช่ก็เห็นบอกว่าวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะกรุงเทพก็โดนเต็มๆอีกวันหนึ่งนะสภาพอากาศที่กรมอุตุได้แจ้งมาเนี่ยนะคะก็ต้องระวังเนาะอันนี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเสียชีวิตนะแต่ว่าบ้านเนี่ยโอ้โหมันคือปูไปหมดเลยนะคะลูกเห็บก็มีสิทธิ์ที่จะตกได้ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้ลมแรงมากก็หลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับในวันนี้อีกวันหนึ่งเกษตรกรก็ต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรด้วย6 7 8 3วันนี
1: ้โอ้เพราะว่าถ้าเข้าไปดูครับเข้าไปดูใน iPhone เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากทม.เนี่ยฝนจะตกไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับมีฝนทุกวันเลยนะ
0: โอ้ในกลางวันนี่ก็อากาศร้อนมากเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะโอ้นี่ไงกรุงเทพ 40% ของพื้นที่นะคะ678เนี่ย
1: โอ้
0: แสดงว่าฝนเยอะขึ้นคือถ้าฝนมาอย่างเดียวก็โอเคนะแต่นี่คือลมมาด้วยนะคะ
1: ครับ
0: พัดเอาลมมาด้วยก็หนักเอาการอยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะก็บอกว่าอากาศจะแปรปรวนมากนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแล้วก็เดี๋ยวลมนะคะ46จังหวัดโดนเต็มๆนะคะที่บอกว่ากรุงเทพก็ไม่รอดหนักสุดนี่คือ 60% ของพื้นที่ค่ะสำหรับในวัน2วันนี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ตรงนี้ฝนถล่มต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
1: จริงๆก็เห็นนั่นผู้ว่าชาติชาตินะครับบอกว่าให้ทุกเขตเตรียมรับมือนะจับเรนบอมให้หาวิธีจัดการขุดลอกคูคลองลอกท่ออย่างนี้เอาไว้เตรียมเส้นทางน้ำไว
0: ้
1: เพราะว่ามีแนวโน้มว่าปีนี้เหมือนเดิมครับเวลาฝนตกจะตกแบบตกเป็นจุดๆแล้วก็จุดหนึ่งหนักนานตกหนักแต่ไม่นาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่จะทำให้มันท่วมได้เพราะมันเป็นแบบเรนบอมแบบพี่ที่เขาบอกฝนตกแบบเรนบอมแบบ
0: มาแรงมาก
1: ใช่
0: ต้องระวัง022481366นะคะเบอร์โทรเบอร์เดียว3คู่สายของเราน้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะใครจะโทรมาตอนนี้สายยังว่างอยู่นะ
1: เนาะก็ใกล้เปิดเทอมแล้วพ่อแม่เป็นไงกันบ้างนะครับบรรยากาศเห็นพี่ดีพี่ข่าวนักข่าวเริ่มส่งในพี่สีเริ่มส่งบรรยาก

0: กาศโรงรับจำนำแล้ว
1: เป็นสัญญาณเมื่อกี้เปิดเทอมแล้ว
2: ว่าจะคนจะไปแออัดกันอยู่ที่โรงรับจำนำอย่างนี้เหรออ
1: ่าเอาทองไปจำนำไว้ก่อนจ
2: ่
1: ายค่าเทอมเปิดเทอมจ่ายค่าเทอม
2: ค่ะเห็นใจเมื่อวานนี้นี่มาแล้ว5แอดมินเว็บพนันคนไทยต้มซานอย่างหนักแอบกลับเข้าไทยหลังเขมรกวาดล้างอู๋ต้องใช้คำว่าอย่างหนักจริงๆด้วยนะคะนี่คือสงสัยคงจะโดนกดดันนะเนาะนี่ค่ะเมื่อวานที่ชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งจันทบุรีนะคะกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสกัดจับรถต้องสงสัยขนคนไทยหรือเข้าเมืองไทยหลายคนบอกว่าเอาคนไทยกลับไทยไม่ได้เหรอกลับได้แต่ว่าคุณไปแบบไหนไปยังไงเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีพิรุษนะก็เลยสั่งให้หยุดรถจากการตรวจสอบเจอคนในรถ6คนชาย3หญิง3คนขับรถ1ผู้โดยสารเป็นคนไทย5ลักลอบข้ามแดนมาจากการสอบเบื้องต้นทั้ง5คนรับสารภาพว่าหนีจากติดคาสิโนกลับเข้าไทยดีกว่าเพราะว่าขณะนี้ฝั่งนู้นก็กวาดล้างเว็บพนันเหมือนกัน5คนนี้ลักลอบออกช่องทางธรรมชาติไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันที่ตึกแกรนด์ไพรินที่ตลาดชื่ออ่านว่าอะไรประชากรมเหรอรับเงินเดือนหลักหมื่นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผม
2: ตอนนี้เว็บพนันหลายแห่งถูกปิดแล้วก็ย้ายฐานหนีไปประเทศอื่นแล้วทั้ง5คนบอกว่าตกงานก็เลยตัดสินใจจ้างรถมารอรับเพื่อลอบเข้าประเทศไทยจนถูกจับบริเวณโค้งต้นสนเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะก็คนไทยก็ถูกจับนะข้อหาคือไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนดนี่คือข้อหาที่ถูกจับแล้วก็ก็ต้องเอาไปสอบก่อนว่าไปทำงานเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าทำงานแบบผิดกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือโดนข้อหานี้ก่อนเลยไม่เดินทางเข้าออกตามช่องทางที่รัฐกำหนด อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ค่ะโอ้โหก็รู้ว่าตอนออกไปนี่ยังไงนะ
2: ก็ถือว่าคนไทยยังทำงานอยู่ที่นู่นเยอะนะ
1: นั่นสิเขาได้เงินเดือนด้วยสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะ
2: สมัครใจไม่ทอในเนี้ยสมัครใจไปทำไม่ได้แบบว่าโดนทรมานหรือว่าอะไรนะคะแต่ก
1: ็
2: มันตั้งใจจะไปทำงานแต่ว่าพ อทางนู้นก็กวาดล้างอ่ะก็จำเป็นต้องกลับนะคะหรืออาจจะมีคนที่โดนทรมานอยู่ก็เป็นไปได้นะ
1: ครับครับ
2: ต้องหาข้อมูลใครที่มียกมีญาติก็นั่นแหละแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะ
1: ใช่มันอยู่ที่เราตั้งแต่แรกไหมว่าเราจะไปเสี่ยงหรือเปล่านะงานสบายเงินเดือนดีรายได้ดีทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันมีไหมเราต้องชั่งใจนะ
2: ใช่นะคะ
1: ที่ทำคนไทยโดน
2: ตอนนี้ก็คือต้องติดตามนะคะหลังจากที่ เรื่องของการยกเลิก MOU44 นะคะว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยจะเคลื่อนไหวแบบไหนยังไงใช่ไหม
1: ครับ
2: นะคะนี่ไงเมื่อวานนายกคุณมาเน็ตโพสต์ทันทีบอกว่าเรียนพี่น้องร่วมชาติรัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจใช้กลไกการไต่เตี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะคะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเพื่อหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับข้อพิพาททางทะเลที่ทับซ้อนระหว่างกัมพูชาและไทยหลังจากไทยประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU44 อย่างเป็นทางการก็เคลื่อนไหวแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ไทยตัดสินใจถอนตัวฝ่ายเดียวจาก MOU ฉบับนี้ก็เขาคงจะขึ้นเวทีโลกอ่ะเนาะคิ ดว่าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวตอนไหนยังไงเพราะว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจริงใจนะคะเขาตัดสินใจแบบจริงใจระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศดูเหมือนแบบท่าทีจะอ่อนลงแต่มันไม่ทันแล้วนะคะเมื่อวานนี้อรม.ก็ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะยกเลิก MOU 44นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ยังไม่สายใช่ไหมพี่ยังเนาะ
0: มีครับ
2: ยังค่ะ
1: เหมือนได้ยินเสียงไหมฮะ
2: อ๋อมาแล้วเหรอคะไปรับกันค่ะเชิญค่ะ
1: ผม
3: บอกข่าวเล่าความ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสีโด่งคร
1: ับ ครับ
2: เชิญค่ะมาแล้วมาแล้วจากสารคามเหรอคะ
0: ครับผม
2: เชิญค่ะคุณโอ
0: ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: อยากจะพูดเรื่องกองทุนหมู่บ้านครับ
1: เอากองทุนหมู่บ้าน
0: หมู่บ้านละล้าน2ล้านครับ
2: โอ้ค่ะหมู่บ้านละล้าน2ล้านเป็นไงครับหมู่บ้านพี่โอเนี่ย
0: ดูแล้วว่ามันเป็นเล่นขายของมากกว่าครับ
2: เล่นขายของกันมันยังไงครับพี่จุดเริ่มต้นเนี่ยค่ะ
0: จุดเริ่มต้นคนที่ไม่มีอะไรคิดบ่ออกว่าสิเฮ็ดอีหยังก็ต้องก็ยืมครับเห็นเขายืมก็เอ
2: ๊ะก็เอาด้วย
0: ก็เอากับเขาด้วยเอามากก็เอามาใส่ใจไปชีวิตประจำวันกับเบิดก็ตรงกับเจตนาที่เขาให้มาว่าเขามาให้มาลงทุนนั่นแหละให้มาดีดอกออกผลกันบ่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับเป้าหมายเขาเป็นอย่างนั้นนะเป้าหมายเขาให้จะได้มีอาชีพไปต่อยอด
2: ใช
0: ่แล้วก็บางคนก็เอามา
2: ทำอะไร
0: คิดว่าจะให้เขาโลนี่แหละครับ
2: เหมือนจะได้ฟรี
0: แล้วก็
2: คิดว่าได้ของฟรีเหมือนตั้งใจจะไม่จ่ายกลับใช่ไหม
0: ผมก็เลยคิดว่าในยุคบ้านเมืองเป็นแบบนี้เขาก็อยากจะให้รัฐบาลเก็บเงินพวกนี้เข้าไปใช้เลยครับบ้านเมืองแบบนี
2: ้คือให้กู้ไปแล้วเนี่ย
0: ผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ทำไม่ได้หรอกครับไม่กล้าทำหรอกเสียคะแนนแต่ก็ผมก็มีแนวคิดแบบนั้นถูกไหมครับผมได้ยินเพื่อนนะแต่ผมไม่ยืมหรอกผมได้ยินเพื่อนสนิทกันก็พูดให้ฟังว่าเขาก็ยืมเหมือนกันบอกว่าหลายปีแล้วนะมันไม่ได้ส่งครับไม่ได้ส่งเงินพวกนี้ให้กรรมการหมู่บ้านนะ
2: ค่ะหลายปี
0: มาแล้ว
2: แล้วไม่มีใครแบบตามทวงหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหม
0: ไม่มีใครหรอกครับมันเหมือนขายหน้ามันเหมือนหักหน้ากันนะคนหมู่บ้านเดียวกันอย่าง
1: มันไม่มีคนดูแลแล้วเนาะ
2: ไม่มีเจ้าภาพ
0: คนที่เขายืมเขาก็นั่นไปเฉยๆไปคนที่ไม่ยืมเขาก็เฉยๆไปเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของเขา
2: ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาอย่างเงี้ย
0: มันมีตัวอย่างอยู่ไอ้กองทุนอะไรที่เลี้ยงวัวปลูกหญ้าเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยไล่กันคิดแต่คิดแต่นเลยบางคนก็ยังไม่ส่งเลยบางกลุ่มก็ยังไม่ส่งไม่มีส่งอ่ะจากติดคุกก็ติดอ่ะอย่างเงี้ย
2: ยอมคือยังไงก็ยอมแต่ไม่ส่งกลับนี่ไงคะ
0: ครับผมมีบางหมู่บ้านก็ส่งกลับคุมกันได้บางหมู่บ้านก็ปล่อยเลยตามเลยไปอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: โอ้เยอะเลยใช่ไหม
0: ผมว่าต่อไปกองทุนหมู่บ้านก็จะเหมือนกลับมาเป็นเหมือนไอ้ที่ว่าปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นี่แหละผมว่านะ
1: คือมันเป็นโครงการที่มากับนโยบายรัฐบาลนะเนาะพอรัฐบาลไปก็รัฐบาลอื่นเขาไม่สานต่ออ่ะ
0: มันคุณสวงคุณศรีกับคุณร่วงก็คงจะรู้ว่า เอามาจากธนาคารร้อยละ5บาทสมมุตินะ
2: ใช่
0: 5บาทกรรมการก็เอามาบริหารเบาจากชาวบ้านร้อยละ7บาทเนี่ยส่วนต่าง2บาทก็ไปบริหารกินกันเองอ่ะกันกันแบ่งกันเองอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
0: มันเหมือนเล่นขายของอ่ะผมว่าถูกมั้ยล่ะ
2: เออ
1: เออตัวคุณพี่ได้
0: เมื่อไหร่แล้วจะเก็บเมื่อไหร่แล้วจะเงินจะเข้ารัฐเมื่อไหร่เงินส่วนไม่ใช่น้อยเนี่ยวันละล้าน2ล้านเนี่ย
1: เออตัวคุณพี่ได้กู้จากโครงการนี้ไปมั้ย
0: ผมไม่ได้กู้ครับผมไม่ได้กู
1: ้
2: ค่ะแต่ญาติหรือว่าคนที่เรารู้จักกู้กัน
0: กู้ญาติก็มีกู
2: ้ค่ะ
0: 20,000 กู้ 20,000 กู้ 10,000 กู้ 20,000 อย่างเงี้ยก็เค้าดูแล้วเค้าก็ดูคล้ายๆกับว่าคนมีหลักทรัพย์คนมีเครดิตเค้าก็ให้เยอะไป
2: ค่ะ
0: คนมีหลักทรัพย์น้อยก็ให้น้อยลงมาเค้าก็ประเมินอยู่
2: คนที่ประเมินนี่เป็นใครคะเป็นประธานหรือเป็นคณะกรรมการ
0: กรรมการหมู่บ้านครับกรรมการพวก
2: กรรมการหมู่บ้านทั้งหมด
0: กรรมการหมู่บ้านที่กรรมการเงินล้านนั่นแหละ
2: เออค่ะ
0: บางทีก็ไม่ใช่เป็นกรรมการหมู่บ้านก็เอาแต่งตั้งกันมาอย่างเงี้ยผมว่าเสียดายผมว่าเสียดายนะมันจะเป็นหนี้เสียนะผมว่าได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวฮัลโหลได้ยินข่าวว่าสมทว่ารัฐบาลให้สมทประมวลปัญหาของชาวบ้านแล้วส่งให้รัฐบาลถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: นี่น่าคิดอยู่ผมว่าน่าคิดอยู
2: ่น่าคิดน่าคิดน่าเป็นห่วงนะพี่เน
1: าะอยากให้เลิกใช่ไหมอยากให้เลิกเลยใช่ไหมพี่อยากให้เลิกนะการนี้นะ
0: ผมก็ว่างั้นแต่ผมก็เชื่ออยู่ว่าเวลานี้รัฐบาลไม่กล้าหรอกรัฐบาลไหนก็ไม่กล้าเอาเงินล้านคืนหรอก
1: ค่ะ
0: กลัวเสียรังวัด
1: เออเหรออ
0: ะไรพี่รัฐบาลมันไล่พี่ประชาชนยังไงอ่ะเขาก็ไม่เลือกเอาตัวเองขอปิดท้ายเรื่องยาเสพติดได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเชิญค่ะ
0: อยากจะให้นายกแหละฟังได้ยินอยากให้นายกได้ยินเลยแหละว่าบ้านนายกอ่ะมียามมีอะไรแน่นหนาไม่มีคนกล้าเข้าไปขโมยของหรอกในบ้านชาวบ้านธรรมดาคิดดูอ่ะเล็กๆน้อยๆมันก็เอาแม้แต่ไข่มดแดงเนี่ยต้นไม้อยู่ในบ้านผมอ่ะที่บ้านผมมันก็มาขโมยแย่เวลานอนมันก็มาขโมยแย่พวกขี้ยา
1: เออ
0: ให้นายกคิดดูนายกคนนี้
2: ปลอกเรื่องยาเสพติด
0: ไหมล่ะ
2: ต้องรีบทำเนาะมีข่าวทุกวันใช่ค่ะ
0: นี่แหละปัญหาของชาวบ้านเดี๋ยวให้ประมวลไปสักกี่อันก็ถ้าแก้ปัญหายาเสพติดได้ทุกอย่างมันก็สบายเหมือนอย่างสิงคโปร์ไห
2: ม
0: เหมือนอย่างประเทศที่เขาเข้มแข็งไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้มีปัญหาตลอดถ้ายาเสพติดไม่นั่นเดือดร้อน
2: ใช่ค่ะ
0: คนจริงอยู่ไม่เป็นสุขหรอก
2: จริงค่ะ
0: ครับรบกวนแค่นี้ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมาก
1: ครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับ

0: ปัญหาสารพัดเรื่องยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็คนหนึ่งอายุ63นะน้องดง
1: ครับผม
0: ถือมีดไล่ฟันตำรวจเสพยามา
1: ฟันตำรวจเลยเห็นชุดแล้วว
0: ิ
1: ่งเข้าใส่เลย
0: โอ้โหอันนี้ขอย้ำนะว่า63นะคนนี้เคยถูกตำรวจจับไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะอายุ63ปีอยู่ที่อ่างทองนะคะคือทางตำรวจเนี่ยที่สภ.แสวงหาจังหวัดอ่างทองได้รับรายงานว่าตำรวจกำลังออกตรวจอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองก็ไปดูบ้านหลังนี้ที่เคยถูกตำรวจจับนั่นแหละแล้วก็พอไปถึงก็เห็นกำลังเสพยาอยู่ในบ้านก็เดินเข้าไปตะโกนสั่งให้หยุดแต่นายวิชาญแกก็บอกว่าอุ้ยไม่แล้วจากนั้นก็หยิบมีดยาวประมาณ70เซนนะคะโอ้มีดยาวอยู่เนาะตำรวจก็เข้าระงับเหตุกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันก็เห็นท่าไม่ดีตำรวจก็วิ่งออกมาที่หน้าบ้านนะคะลุงวิชาญก็วิ่งไล่ตามในมือก็ถือมีดพร้อมตะโกนว่าเอามันให้ตายตำรวจก็หันมาคราวนี้ต้องใช้ปืนประจำตัวแล้วนะคะยิงระงับเหตุไป1นัดก็ถูกโดนขาซ้ายไปนะคะพอโดนปืนเข้าขาข้างซ้ายก็ต้องล้มอ่ะเนาะตำรวจก็พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลให้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะเสียชีวิตนะคะโดนขาซ้ายนะน้องดง
1: ครับครับ
0: อันนี้ตำรวจก็ถือว่าป้องกันตัวนะเพราะว่าไม่ได้ยิงขาซ้ายเขาบอกว่าไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตนะ
1: ก็ดูไม่ได้ดูไกลหัวใจนะยิงขาแต่มันก็
0: ใช่ค่ะ
1: สงสัยเสียเลือดมากมั้ง
0: แต่ก็สาหัสเลยนะคะสุดท้ายเสียชีวิตนะก็อันนี้ก็คงจะต้องสอบสวนขยายผลตามขั้นตอนเนาะว่าเกินกว่าเหตุไหมกับการที่ตำรวจยิงไม่ถือว่าคลั่งหรือยังก็ไม่รู้นะคลั่งแล้วแหละถ้าอย่างนี้เนาะก็อยู่ที่ศาลนะว่าอย่างเงี้ยก็ตัวเสพยาโอ้ดูสิค่ะไล่ฟันตำรวจ
1: ครับ
0: มีอย่างเงี้ยทุกวัน
1: มีทุกวันเดี๋ยวนี้คนไม
0: ่มีทุกวัน
1: คือพวกนี้เขาไม่เขาแยกไม่ออกแล้วพี่ว่าตำรวจเลยเขาไม่สนแล้วล่ะ
0: จริงหน้าเรียกว่าหน้าอินหน้าพรมไม่สนใจแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เวลาเขารู้สึกว่านี่เป็นศัตรูร้ายของเขาก็เนี่ยพยายามที่จะทำร้ายนะคะแม้กระทั่งครอบครัวเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อกี้ที่พี่โอบอกว่าโอ้เนี่ยยาเสพติดมันเยอะมากก็น่าจะเป็นเรื่องแรกๆเนาะที่รัฐบาลจะต้องรีบทำจัดการให้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดให้ได้นะคะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ครับมีความคืบหน้าเรื่องพบศพโชเฟอร์แท็กซี่ที่อยุธยานะครับพี
0: ่ค่ะ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับภรรยาของพี่ที่ขับโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะก็ออกมาแสดงตัวนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือสามีของเธอจริงๆนะก็ร้องห่มร้องไห้นะครับตัดพ้อว่าโอ้โหทำไมคนร้ายถึงทำกันขนาดนี้จะปล้นจะเอาเงินจะชิงทรัพย์ก็เอาไปสิทำไมต้องลวงไปฆ่าด้วยนะครับก็หลังจากที่ตำรวจสภ.ช้างใหญ่นะที่บางไทรนะครับอยุธยาเขารับแจ้งว่าพบศพนะครับทั้งศพทั้งรถเลยนะคือในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอรถแบบว่าเปิดประตูสองข้างนะครับทิ้งไว้อยู่ในป่าค่อนข้างเป็นป่าแบบป่ารกร้างอะพี
0: ่ค่ะ
1: คือพูดง่ายๆเลยนะไม่น่ามีบ้านคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่แท็กซี่เขาคงโดนลวงไปอ่ะเข้าไปอีกหน่อยพี่เข้าไปอีกหน่อยบ้านผมอยู่ข้างในพี่เข้าไปหน่อยเข้าไปอีกหน่อยนะฮะบอกเข้าไปเนี่ยจากถนนประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นป่าละ นะครับเออที่เบาะรถเนี่ยมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ห่างออกไปจากรถเนี่ยประมาณ5เมตรนะครับเจอศพของพี่ประหยัดบุทองนะครับอายุ65ปีนะฮะนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยระบุตัวตนได้แล้วนะครับแล้วก็ได้เชิญตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตเนาะของพี่โชเฟอร์นะครับแกมีลูกสาวด้วยนะมีลูกสาวอีกหนึ่งคนนะฮะตัวตอนมาถึงเนี่ยก็บอกว่าสามีเนี่ยไปส่งเธอที่บ้านที่ตลาดเนาะในตัวเมืองแล้วก็แยกย้ายกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ขาดการติดต่อไปประมาณทุ่มหนึ่งปกติสามีต้องกลับบ้านแล้วตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าไม่กลับพอไม่กลับก็เลยโทรสับหาอ้าวปิดเครื่องใจตอนแรกคิดว่าพยายามคิดว่าเอ้ยแบตหมดมั้งแต่ใจนึงก็เริ่มเอะใจแล้วว่าแบตหมดให้อยู่ในรถก็น่าจะชาร์จในรถได้นะเฮ้ยมันมีเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือเปล่านะครับนะก็พยายามโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะฮะเขาบอกว่าสามีเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยนะครับไปขับรถเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำนะเป็นลูกค้าประจำที่โทรเรียกให้ไปส่งตามสถานที่ต่างๆน้อยมากที่จะรับขาจรนะครับสามีเนี่ยทำอาชีพแท็กซี่จนผ่อนรถคันนี้คันที่เกิดเหตุเนี่ยผ่อนหมดแล้วกำลังจะสบายอยู่แล้วเชียวเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะครับไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอคนใจร้ายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ติดตัวไปเนี่ยก็จะมีเงินสดที่เอาไว้กะว่าเอาไว้ทอนลูกค้าในแต่ละวันมือถือยอมรับว่าซื้อใหม่นะครับมือถือที่ซื้อใหม่หนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็เงินในธนาคารมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทนะครับตัวถ้าจับคนร้ายได้เนี่ยก็นะแหมแกบอกว่าอยากจะยอมติดคุกเลยอยากจะให้คนที่ทำกับสามีเธอตายตามกันไปเลยจะได้รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน
0: แค้นมากนี้เนาะ
1: โอ้แค้นมาก
0: แค้น
1: มากเลยพี
0: ่
1: คือพอเธอสัมภาษณ์ไปเนี่ยเริ่มแบบหายใจติดขัดด้วยความทั้งโกรธทั้งเสียใจทั้งแค้นนะครับจนลูกสาวเนี่ยต้องขอตัวสื่อว่าแบบขอพาคุณแม่ไปพักก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ลวงแท็กซี่ไปฆ่าเดี๋ยวนี้ก็มันก็พูดยากนะยุคสมัยนี้เจอผู้โดยสารยังไงเราก็เอาไว้ก่อนละเงินอยู่กันหน้า
0: ใช่ไ
1: หมถึงเขาว่าจ้างให้ไปไหนเราก็ต้องไปอะผมคิดว่าพี่แท็กซี่คิดแบบนี้นะ
0: ใช่
1: จนไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยโหพาออกไปแถวซอยเปี่ยวพาไปที่แบบรับตาคนเป็นอุทาหรณ์นะพี่ๆก็ดูความปลอดภัยกันด้วยนะพี่แท็กซี
0: ่ใช่ค่ะก็คือต้องไปถ้าแท็กซี่มีอาวุธประจำกายอยู่ในรถได้ไหมก็ไม่ได้อยู่เนาะ
1: เวลามีเรื่องก็โดนนี่ใช่ไหมพี่เอาไม้เบสบอลไปในรถ
0: โดนแน่นอนนี่ค่ะน่าเห็นใจมากเนาะคนที่แบบทำมาหากินสุจริตแล้วพยายามดูแลครอบครัวไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เป็นภัยสังคมแต่ว่าก็มาเจออย่างนี้เนาะ
1: ใช่แต่ผมมีความรู้สึกนะว่าคดีนี้ตำรวจจะตามตัวได้ไวเพราะว่าม
0: ัน
1: เป็นคดีใหญ่แล้วก็หลักฐานเยอะหลักฐานตั้งแต่ถ้าเขาไล่กล้องกับพวกนักสืบอะนะเขาจะไล่กล้องตั้งแต่ไปเรียกรถคันนี้มาจากไหนดูไล่ย้อนไปว่ารถคันนี้เนี่ยย้อนไปเนี่ยไปรับใครมาจากไหนแล้วหลังเกิดเหตุมีใครออกจากจุดเกิดเหตุแถวนี้ไปไหนถ้าไล่กล้องไปเนี่ย
0: ก็ยาก
1: แต่
0: ยาก
1: ไม่ได้แต่ยากผมว่าเผื่อวันนี้ได้จับตัวได้นั่นแหละ
0: ขอให้จับได้เร็ว
1: ๆครับ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อวานมีข่าวเรื่องของแก๊งยากุซ่าด้วยนะ
1: ในไทยเหรอพี่
0: ในไทยก็เรียกว่าประเทศไทยอย่างที่บอกนะคะอะไรก็ตามนะก็ชอบมากันมาง่ายนะคะคนไทยใจดีล่าสุดเมื่อวานตม.นะคะไปจับแก๊งยากูซ่าได้2คนนะเป็นชาวญี่ปุ่นอายุ47คนหนึ่งแล้วก็อายุ51มียาไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองนะไปจับตรงกลางซอยสุขุมวิท33อ่ะค่ะช่วงเย็นละคือเนื่องจากว่าตำรวจตม.เนี่ยรับแจ้งจากสายลับว่ามีญี่ปุ่น2คนเนี้ยดูแปลกๆเพราะว่ามีรอยสักตามตัวคล้ายกับสมาชิกแก๊งยากูซ่าเลยแล้วมีพฤติกรรมดูเหมือนจะมาขายยาให้กับกลุ่มลูกค้าต่างชาติด้วยกันในแถวในสุขุมวิทนั่นแหละโดยเฉพาะสุขุมวิท33ก็บอกว่าจะมีต่างชาติอยู่กันเยอะมากคราวนี้ตม.ก็ส่งกำลังเฝ้าจุดสังเกตการดูก็เจอ2คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะเป็นบิ๊กสกูตเตอร์นะคะหลังจากนั้นก็แสดงตัวขอตรวจค้นจากการค้นมอเตอร์ไซค์ก็เจอยาไอซ์บรรจุถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บของด้านหน้าฝั่งซ้ายของตัวรถนะก็เอาไปทดสอบด้วยน้ำยาชุบตรวจนะก็ปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นสีนี้ก็ตรงกับผลการทดสอบยาไอซ์ชัดเจนนะคะแม้ว่าชั้นจับกุมเนี่ยทั้ง2คนปฏิเสธว่ายาเสพติดไม่ใช่ของตัวเองแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามพฤติกรรมของแก๊งนี้มานานพอสมควรนะหลักฐานก็แน่นหนาก็ควบคุมตัวส่งสน.ทองหล่อตอนนี้มีต่างชาติที่มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในตามอพาร์ตเมนต์บ้างคอนโดบ้างตามเนี่ยถ้าเป็นแก๊งแบบนี้ก็บอกว่าจะอยู่แถวสุขุมวิทหรือจะอยู่ที่พัทยาก็เยอะแล้วอ้างตัวเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยจุดประสงค์ก็คือชัดเจนเข้ามากระทำผิดกฎหมายนะคะมาอย่างเงี้ยมาเพื่อขายยาเสพติดตอนนี้สตม.ก็เลยต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองแล้วก็กวดขันการต่ออายุวีซ่าอย่างเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ต้องทำเนี่ยชาวบ้านประชาชนนะคะใครที่รู้สึกว่าไอ้มีต่างชาติมีแก๊งพวกเนี้ยแจ้งเบาะแสได้นะคะสายด่วนสตม.ก็1178ค่ะโทรเลยอย่าให้เขาเข้ามาแบบว่าเนี่ยสร้างอิทธิพลนะมาขายยาอยู่ในกลางซอยเสร็จกลางวันเลยค่ะลุง
1: ครับผม
0: ให้สังเกตเลยว่าแบบเนี่ยถ้าแก๊งนี้มันก็จะมีลายมีตัวลายๆอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โ
0: หยากุซ่าเลย
1: โอ้ครับแต่มาขายยาไม่รู้นะ
0: จะต้องใช้คำว่าตะเวนอ่ะภัยสังคมมาก

0: ดูแล้วไม่กลัว
1: ครับ
0: อืมค่ะ
1: อัปเดตนะครับเมื่อคืนนี้เจอตัวแล้วนะครับพระครูปลัดสมบัติสิริสุวรรณโนเนาะท่านเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับที่อยุธยาเมื่อวานนี้มามอบตัวมาแจ้งกับตำรวจสน.บางรักโยมตำรวจเดินที่มันโรงพักกันนะโยมตำรวจเราเอาเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อย
0: ค่ะ
1: ตำรวจเขายี่กาชุดอะไรนะครับจะให้จับ
0: มาในชุดขาวใช่ไหม
1: มาในชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว
0: นะฮะขาวมา
1: แต่บอกว่าเราขโมยเงินวัดไปช่วยจับเราหน่อยนะโอ้ตำรวจบอกโอ้ตำรวจยกมือขึ้นมาโอ้ไม่ได้ครับเอาเงินวัดไปยังไม่เอาเงินวัดไปยังจับไม่ได้ครับยังไม่มีความผิดครับเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนกลับไปที่ท้องที่อยุธยาครับก็เลยนี่แหละฮะเป็นที่ไปที่มาสุดท้ายเราทราบว่าที่ตัวหลวงพ่อแกหายออกจากวัดเนี่ยนะก็บอกแกปั่นจักรยานเนาะตามกล้องนะฮะปั่นจักรยานขึ้นเหนือนะแล้วก็โบกรถกลับกรุงเทพนะ
0: ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานนะครับก็
0: แต่ว่าปั่นตอนสึกแล้วใช่ไหม
1: ตอนไปเนี่ยตอนนี้สึกแล้วเนาะตอนนี้ชุดขาวแล้วนะครับก็อย่างน้อยเป็นการคลี่คลายคดีว่าอ้าวตัวท่านปลอดภัยดี
0: เออใช่ตัวจริง
1: คือผมดูพวกช่องอย่างพวกไทยรัฐอมรินทร์พวกนี้เวลาข่าวเขาเยอะนะ
0: ค่ะ
1: เขาเกาะติดกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะพี่เขาไล่ไปเป็นรายจังหวัดกันเลยอ่ะเออไล่ตามพูดง่ายๆคือภาษาชาวบ้านไล่ตามตูดเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เจอกล้องอยู่ที่นี่ก็เจาะที่จังหวัดนี้เจาะที่จังหวัดนี้เลยโอ้แกไปเอารถใครมีชาวบ้านคนไหนเห็นแกไปหลับไปนอนที่ไหนยังไงเออ
0: แจ้ง
1: นะครับ
0: อื
1: มตอนสุดท้ายก็เห็นบอกแกเอาเงินวัดไปใช้นะ
0: เท่าไหร่ไม่รู้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย
1: ตอนแรกๆข่าวนั้นบอกหลักแสนนะพี
0: ่บอกหลักแสนเนาะไม่หลักล้านเนาะ
1: ครับ
0: เออ
1: เดี๋ยวต้องไปสอบกันอีกทีนะเพราะว่าเมื่อวานที่พอมาที่โรงพักก็ตำรวจก็บอกว่าต้องเชิญกลับไปที่สภ.ต้นเรื่องคือที่อยุธยา
0: อ๋อ
1: ก็เลยต้องไปสอบกันที่นู่น
0: ค่ะ
1: อย่างที่บอกอย่างน้อยคลายความกังวลของศิษยานุศิษย์นะครับว่าท่านเจ้าวาดไม่ได้เป็นอะไรนะครับ
0: ไม่ได้ไปไหน
1: มีลมหายใจกลับมาปกติ
0: ค
1: ่ะนะครับก็เดี๋ยวสาเหตุที่ออกจากวัดเนี่ยนะก็เดี๋ยวกลับไปคงได้สอบสวนกันนะครับตัวท่านบอกว่าตอนนี้ฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
0: ก็ความผิดอะไรก็ยังไม่ได้ชัดเจนใช่ไหม
1: ครับ
0: ก
1: ็เดี๋ยวรอดูความผิดมันก็คงจะเป็นเรื่องเงินวัดแหละใช่ไหมเรื่องเงินวัดถ้าหามาคืนได้มันก็จบ
0: ค่ะมาดูเมื่อวานนี้ในส่วนของคุณตาท่านหนึ่งนะคะจุดไฟเผาตัวเองค่ะน้องดงก็
1: เครียดอะไรขนาดนั้น
0: น่ากล
1: ั
0: วมากอยู่ที่ควนขนุนพัทลุงนี่เองนะคะแกเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยนะเพื่อที่จะทำร้ายตัวเองนะคะก็ชื่อคุณตาขาวอายุ80ปีนะคะแกเอาสังกะสีเนี่ยมากั้นเป็นคอกไว้เลยแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินมาราดตัวเองแล้วก็ก่อนจะจุดไฟเผาเสียชีวิตคาของเพลิงอยู่เลยนะทิ้งจดหมายบอกลาก็ประมาณว่าแกก็ถือศาสนาคริสต์อะไรประมาณนี้น้องรุ่งก็คือพูดเรื่องของการถวายชีวิตร่างกายคืนให้กับพระเจ้าด้วยการตายเป็นการ

0: ย่างนี้นะนะ
1: เออประมาณนี้เขียนไม่ยาวเลยเออเขียนยาวเลยบอกว่าข้าพเจ้าได้ห่างเหินต่อพระเจ้าไปเสียนานแต่ยังรักและเคารพนับถือพระองค์ทรงให้อภัยและยกโทษให้ขอถวายอาหารเมื่อพระเจ้าเสวยแล้วทรงได้ประทานอาหารมื้อนี้ให้เป็นมื้อสุดท้ายก่อนจะจากไปด้วยความเคารพในพระเจ้าในพระเยซูแกก็เขียนของแกนะคะแกบอกว่ามีปัญหาชีวิตไม่สามารถอยู่ต่อได้ขอขอบคุณก็อันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ตำรวจเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าก่อนที่แกจะเอาน้ำมันที่ใส่แกนลอนมาราดตัวเองเนี่ยมีการตั้งอาหารคาวหวานแล้วก็นี่แหละข้อความที่เขียนระบุเป็นหน้าเลยเนี่ยเอาไว้แล้วก็ล้อมเป็นคอกสังกะสีคือทำอย่างดีเลยค่ะน้องดงถือว่าใจเด็ดมากนะคะ
0: ครับครับ
1: ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะที่คนขนุนพัทลุงบอกว่าคุณตาเนี่ยอายุ80ปีนี่อยู่คนเดียวนะคะไม่สูงสิงกับใครเป็นคนประมาณว่ามีโรคส่วนตัวสูงมากไม่คิดเหมือนกันว่าแกจะทำร้ายตัวเองแบบนี้แล้วเพื่ออะไรก่อนหน้านี้สักประมาณ 6-7 วันน่ะแกทำคอกแบบนี้ล้อมาไว้แต่ไม่มีใครรู้ไงว่าแกทำไว้ทำไมจนกระทั่งแกเข้าไปอยู่ในคอกนั้นแล้วก็เผาตัวเองเสียชีวิตนะคะเนี่ยน้องสาวอายุ63แล้วบอกว่าแกไม่ค่อยสบายก็มาดูอยู่ตลอดแหละพยายามมาถามอยู่บ่อยครั้งกินข้าวยังไงเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่แกบอกว่าแกไม่เป็นอะไรแกสบายดีไม่ต้องห่วงสุดท้ายมาทราบอีกทีนึงแกเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตไปแล้วซึ่งน้องสาวก็ต้องยอมรับบอกว่าพี่ชายคงไม่อยากให้ใครมาเป็นแกไม่อยากให้มาเป็นภาระก็เลยจบตัวเองแบบนี
0: ้
1: เนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหจะใจเด็ดมากนะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอ้โห
1: จริงๆแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาเนี่ยเนาะไฟกำลังลุกด้วยน้ำมันที่แกราดลงไปอ่ะช่วยยังไงก็ไม่ทันค่ะ
0: เพราะขนาดคนที่เห็นอยู่แกยังไม่รู้เลยนะพี่นะว่าแกไม่รู้จัดเตรียมมีการยังไม่รู้เลยอ่ะ
1: ค่ะว่าแกเตรียมการอย่างเงี้ยเพื่ออะไรไอ้การกั้นที่เป็นคอกสังกะสีไว้เนี่ยว่าแกเตรียมการเพื่อการนี้นะแกไม่ได้บอกใครเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาเหมือนอยู่ด้วยกันก็ต้องหมั่นคอยสังเกตกันเนาะ
1: ใช
0: ่คนในบ้านนี่พฤติกรรมแปลกๆไปทำไมระยะหลังชวนคุยตลอดแต่อยู่เงียบอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะเงียบก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
1: แล้วใครที่แบบว่าเนี่ยตอนเช้านะอย่างที่บอกอ่ะเคยคุยบ่อยๆว่าใครที่แบบมีคนเฒ่าคนแก่ลุงป้ามีไลน์ส่งไลน์สติ๊กเกอร์อะไรมาก็ตอบท่านบ้างก็ได้เนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมจะได้รู้ว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่ยังสบายดีอะไรเงี้ยถ้าหายไปเนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนว่ารู้สึกไม่ค่อยดีละเน
0: าะครับผม
1: ค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
11: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: งปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันพุธวันนี้6พฤษภาคมนะคะอย่างที่บอกหลายพื้นที่มีฝนตกนะคะโอ้แต่เช้าก็มีเหรอลมเนี่ยไม่มีลมจะมาช่วงบ่ายเนาะเนี่ยค่ะฝนตกแต่เช้าที่เดี๋ยวนะพี่สาวสุภัชชาธาราเย็นกุลนะคะอ๋อเมื่อวานนี้ส่งพ่อไปสวรรค์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีชาวญี่ปุ่นนะคะนี่ญี่ปุ่นก็ฟังเราอยู่นะพี่อัญชลีโอกุระนะคะน้องดง
1: อาริเกโตะโกเซมัส
0: กาญจนบุรีกาญจนบุรีเสียงดังฟังชัดน้องดง77ทำงานรวยแล้วหายบ่อยอะไรคืออะไรคะ77ทำงานแล้วคืออะไรอ๋อป่วยเหรออ๋อ
1: งวดที่แล้ว77ใช่ม
0: ั้ยอ๋องวดที่แล้วอ๋อเลข77ทำงาน
1: งวดนี้สิพี่งวดนี้บอกหน่อยงวดนี้จะเอางวดที่แล้วไม่ต้องมาอวด
0: มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วใช่มั้ย
1: ถูกอยู่คนเดียวไม่ดีใจด้วยหรอก
0: ไม่ดีใจด้วยหรอกฉันเล่นขาดิษยาคนที่ขาลิศยาที่คนเรียนรู้เก่งแล้วธรรมชาติน่ากลัวขึ้นทุกวัน
1: คนถูก77นี่เก่งเพราะว่ามันออก2งวดติดนะพี
0: ่ใช่งวดที่แล้วก็มี7เนาะ
1: คือพี่ซื้อ77ในจิตใจพี่ต้องสู้นะดูนะต้องสู้ต้องแบบประเภทแบบนักสู้อ่ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ
0: ่ต้องมีความเชื่อมั่น
1: บอกเสร็จแล้วอุ้ยมันเพิ่งออกไปงวดที่แล้วไม่ซื้อหรอกคนก็จะคิดอย่างนี้นะ
0: ใช่ไหมต้องมีความเชื่อมั่นนะว่ามันต้องตามนี้แหละอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ยินดีด้วยยินดีด้วยเอาวันนี้มีเลขอะไรเด็ดบอกมาบ้างเผื่อลอก
0: ค่ะเอามาดูคนนี้นะชื่อน้องตอนเป็นเดี๋ยวก่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่นะนาราวิทย์เป็นคลิปถูกแชร์ที่วิ่งหนีกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มซาแซงนะน้องๆเนาะที่จีนค่ะก็ไปจีนก็เป็นคู่จิ้นเหรอตอนกับภูวินน่ะ
1: ก็คงจะดังในยุคสมัยนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: คลิปนี้ดีกว่าที่เห็นเหมือนกับว่าอย่างกับดาราคนนี้ทำอะไรผิดอากาศเกิดล็อกแขนล็อกตัวรีบพาหนีพาขึ้นรถอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: จริงก็นี่ไงตอนนั้นราวิทย์บอกว่าเขาก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะเพราะว่าถูกกลุ่มคนที่พยายามเข้าประชิดตัวกลางโรงแรมที่เซี่ยงไฮ้จนต้องทีมงานเนี่ยรีบพาเข้าลิฟต์แล้วก็ช่วยกันกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าชุลมุนมากนะคะนี่คือตัวอย่างของปัญหาซาแซงและการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินที่กำลังแรงขึ้นในต่างประเทศเนาะในบ้านเรายังไม่มีตอนก็บอกว่าอย่างนี้ยอมรับว่าวินาทีนั้นรู้สึกตกใจมากแล้วก็เลือกที่จะวิ่งออกจากพื้นที่เพื่อไม่เกิดความวุ่นวายหรือกระทบกับคนรอบข้างยืนยันว่าทีมงานกับต้นสังกัดมีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยไว้อยู่แล้วแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามคาดนะคะคือก็ไปกันทั้งคู่แหละตอนนี้ราวิทย์กับภูวินตั้งศักยืนนะคะทั้งคู่กังวลก็คือบอกว่าถ้าคนทั่วไปทีมงานและนักท่องเที่ยวที่อาจจะรับผลกระทบจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาตกใจแล้วก็มีคนประชิดตัวแบบไม่ทันตั้งตัวนะมีความกลัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันเป็นภาพที่วิ่งเหมือนกับวิ่งสุดชีวิตหนีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วไม่อยากจะสร้างความชุลมุนอะไรเลยแต่ว่าพอมันถึงเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเอ้าแล้วมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้อะประมาณนี้เขาบอกว่าที่กลัวก็คือว่ากลัวว่านักท่องเที่ยวคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็มาจะตกใจอาจจะเดือดร้อนนะคะก็เลยรีบวิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็กลับเข้าห้องของตัวเองประมาณนั้นนะจริงๆก็บอกว่าเตรียมตัวไปอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นทีมรปภ.ทีมงานทุกคนนะมีการบอกแล้วว่าต้องระวังตัวยังไงบ้างแต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: อืมนะ
0: โอ้นี่คือที่จีนนะคะ ไปเจอ
1: คือคุณผู้ฟังนึกภาพแบบว่าเวลานักข่าวไปล้อมจะทำคดีผู้ต้องหาสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วตำรวจก็ต้องพาเขาฝ่าออกมาจากตรงนั้นอย่างเงี้ยมันบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นเลยนะผมเห็นในคลิป
0: อันนั้นจะไปลุมประชาทัน
1: เปรียบเทียบอะเปรียบเทียบว่าเฮ้ย
0: อย่างนั้นเลยอะ
1: ดาราคนหนึ่งทำไมต้องหนีหัวซุกหัวซุนขนาดนั้นนะ
0: ใช่ต้องใช้คำนี้ได้เลยว่าหัวซุกหัวซุนจริง
1: ๆเออเขาดูกลัว
0: เออแล้วมันยังไงเขาบอกว่าแล้วเราจะมีโอกาสที่จะไปสื่อสารได้ไหมกับทีมไอ้เกี่ยวกับซาแซงพวกนี้มันจะสื่อสารได้ไหมเขาบอกว่าภูรินบอกผมก็ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะยังไงคือเขาไม่เคยเจอไงเออแต่ว่าเนี่ยพอมาเจอกับตัวเองเขาบอกเข้าใจแล้วว่าศิลปินหลายคนเนี่ยเออต้องเจอแบบนี้เออแต่บ้านเรายังไม่เจอใช่ไหมยังไม่ทำ
1: พวกนี้เขาคลั่งนะเขาคลั่ง
0: คลั่งจริง
1: ๆแต่ว่าน้องเขาก็ดังจริงที่นู่นคือมีคนคลั่งขนาดนี้มันก็สองมุมนะ
0: แสดงว่าดัง
1: แสดงว่าดังจริงพวกบรรดาแฟนคลับเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบว่าไม่เหมือนกับแค่เขามีแบบว่ามีมารยาทดีๆเนี่ยนะพี่เขาถนัดถึงขนาดว่าถ้าเขาเจอศิลปินดารานะครับที่ไหนเนี่ยเขาจะยังไม่โพสยังเขาจะมาขอถ่ายรูปด้วยแต่ยังไม่โพสอะไรอย่างเงี้ยนะเออคือแบบ
0: ค
1: ือเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาโพสไปเนี่ยโอ้โหบรรดาแฟนคลับเนี่ยจะต้องมาตามดาราคนนี้
0: ผม
1: เคยอ่านเจอน้องดาราบางคนเขาบอกว่าเขาเจอพวกแฟนคลับที่ดีๆเนี่ยเขาจะถามเลยว่าเรากลับประเทศไทยวันไหนสมมติเรากลับวันที่5เขาบอกเขาขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปโพสต์หลังวันที่5เพื่อให้การใช้ชีวิตของดาราคนนั้นในประเทศนั้นเนี่ยไม่ถูก FC ไม่ถูกแฟนคลับเนี่ยตามอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอยังไงเนาะอันนี้ก็คงจะคลั่งมากอ่ะ
0: ใช่ไหมแต่ต้องทำยังไงสมมติว่าจามอนไปเจออย่างเงี้ยโอ้วิ่งเข้ามาประชิดตัวอย่างเงี้ยโอ้ย
1: โอ
0: ้นวลเนียหอมแก้มอะไรเงี้ยได้ไหม
1: มาเลยฮะมาเลยฮะผมอาแขนรอเลยวะ
0: อาแขนรอเออที่ดูจริงจังมากนะคนก็เห็นใจเนาะเนี่ยแสดงว่าเขาดังจริงจริงแล้วเขาก็เอาจริงๆนะหน้าตาแบบของน้องสองคนเนี่ยก็คือออกแนวลุคจีนนั่นแหละเนาะจีนเกาหลีประมาณนี้เนาะเออออกแนวจีนเกาหลี
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังแล้วเนาะทีมงานหรือต้นสังกัดก็ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยกับศิลปินใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
1: ก็เหมือนวันนั้นสองโบกี้ไลออนน่ะนักร้องอ่ะพี่ใช่ไหมก็เธอก็แพนิคไปเลยเหมือนกันนะเจอแฟนคลับเข้ามาล็อกคอประชิดตัวเพื่อเซลฟี่อ่ะ
0: โอ้ล็อกคอเลยเหรอ
1: ล็อกคอเลยนี่ก็คล้ายที่นู่นเหมือนกันนะคืออันนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเพราะศิลปินไทยด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอแบบแฟนคลับน่ารักใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องยอมรับบางคนเขาก็อินแล้วเขาก็อยากได้รูปกับเราอ่ะอยากได้รูปของศิลปินมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยน้องบุ๊กกี้ไลออนบอกว่ารู้สึกแพนิคเป็นกังวลไปเลยเออเพราะว่าตอนเจอเราก็ต้องยิ้มอ่ะเราต้องยิ้มสู้เราต้องยิ้มรับอ่ะเออแต่ในใจตอนนั้นอ่ะกลัวมากตกใจมากเพราะว่าเขาจู่โจมเข้ามาแบบเอามือมาล็อกค
0: อ
1: เออเอามือมาล็อกคอนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ก็ศิลปินหลายคนเจอกันบ่อยนะต้องโบกี้บอกนะครับ
0: อะไรจะขนาดนั้น
1: เขาบอกว่าอยากให้แบบว่ามาแบบมาขอกันดีกว่าอย่าทำให้เขาตกใจเหมือนกับคุณยัวบอยทีเจพี่ที่ร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่บนเวทีอ่ะแล้วอยู่ๆแฟนคลับคนหนึ่งก็ขึ้นไป

0: จะเข้าไปแบบว่ากอดหรือเข้าไปหอมแก้มหรือเข้าไปถ่ายรูปด้วยไม่รู้ล่ะเขาก็หันมาตกใจแบบเสียอาการเลยนักร้องแบบเอ้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยตกใจแบบนั้นเลยมีคนถ่ายคลิปจากด้านล่างไว้ได้ไงเขาก็เลยเสียไปเลยแบบตกใจแบบหน้าเสียไปเลย
1: เออไปเจออย่างนั้นเนาะค่ะเป็นใจนะคนดังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะคะเออหรือว่าเอาอย่างผู้ชายเนี่ยนะสมมติถ้าเผื่อว่ากับการเขามีแฟนเปิดตัวแฟนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะซาลงไหมทำให้แบบว่าเอฟซีซาแต่งเนี่ยเลิกติดตามไหมหรือว่ายังไงเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะนี
0: ่เอออ
1: ืมเป็นไปได้ไหมเออค่ะอืมหรือประกาศเปิดตัวแฟนไปเลยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเห็นนิซาแซงเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเกาหลีเป็นจีนหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวกับเพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะแบบเออคลั่งศิลปินดาราได้เหมือนกันนะไม่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นก็คือว่าเออถ้าเราชอบคนนี้ก็ชอบอยากติดตามเขาอยากติดตามทุกฝีก้าวอ่ะนั่นแหละก็อันตรายเหมือนกันค่ะ
0: เออครับผมโอ้เลื่อนเฟซมาเจอคนคลั่งรักอีกแล้วนะครับเนี่ยกับตันชาอัปเดตเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วลงรูปน้องลำไยน้องลำไยนั่งตักกับตันช้างว้าวแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกับกระจก
1: นี่คือสรุปว่าคบกันจริงเหรอ
0: โอ้แน่นอนนะลงไป3ชั่วโมงคนกดไลค์ 13,000 กว่าคน
1: โอ้
0: 173คอมเมนต์เออ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อืม
0: ลงว่าแหมเขาบอกคนโสดคนโสดตายไปเลยคนไม่เหลือเนี่ยฮะกับตันกับตัน
1: เลยนั่งตักก็เหรอ
0: นั่งตักแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายรูปเข้าไปในกระจกให้เห็นตัวเองตักกับตันช้าง
1: ข้างรักข้างรัก
0: ตันช้างพิมพ์ว่าขออนุญาตรักนี่
1: อ๋อนี่คือโพสต์อย่างนี้เหรอ
0: แต่กับตันช้างขีดโพสต์ว่าขออนุ
1: ญาต
0: รักรักรักก็ไปหลายตัว
1: รัก
0: โอ้ยรับทราบรับทราบรับ
1: อน
0: ุ
1: ญาตไม่ได
0: ้แล้ว
1: ก็ต้องอนุญาตแล้วล่ะอย่างนี้นะ
0: ครับผม
1: จดนะคะนี่เขามีโอกาสเจอกันตอนไหนไม่รู้นะ
0: เรายังไม่ได้มีโอกาสฟังทั้งคู่เนาะเรื่องราวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ว่าเจอกันได้ยังไงใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพราะว่าถ้าดูจากตารางงานของน้องลำไยเนี่ยดูยากมากนะที่จะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าโอ้โหงานแบบตึมอ่ะทุกวันใช่ไหม
0: เสียงกับตันต้องไปตามไปดูจะไปนั่งดูที่คอนเสิร์ต
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับยินดีด้วยขออนุญาตรักนะคะมายินดีกับบอสณวัฒน์สักนิดหนึ่งละกันนะคะคุณณวัฒน์อิสระไกรศีลก็ประกาศได้ลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ลาวอย่างเป็นทางการโหกี่ประเทศเนี่ยนะคะก็คือบริษัทของคุณณวัฒน์ก็คือ Miss Grand International จำกัดมหาชนหรือว่า MGI นะคะไปคว้าลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe มา5ประเทศทั่วอาเซียนเลยนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็ในเพจของ Miss Universe Thailand ก็บอกว่าเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์การบริหารจัดการลิขสิทธิ์การประกวดอย่างเป็นทางการหมดแล้วนะคะทั้ง5ประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แล้วก็บอกว่าพร้อมทั้งแชร์ลิงก์การได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการด้วยทั้งหมดอ๋อก็คือได้แบบเบ็ดเสร็จหมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: แน่นอนแฟนนางงามก็

0: มาคอมเมนต์ยินดีนะคะบอกโอ้โหปังมากยอมแล้วยอมจริงๆทุกพื้นที่มีแต่บริษัท MGI โคตรจะเลิศเลยค่ะโอ้แกก็ต้องทางนี้แล้วเนาะ
1: ทางนี้แล้วก็ในย่านนี้นะ
0: ทางนี้แล้วย่านนี้ได้หมดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะMiss Universe Miss Universe อินโดนีเซียด้วยนะค่ะมันจะมีผลอะไรกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบริษัทของคุณวัฒน์คืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะมหาชนนะคะค่ะก็มีผลเลยนะเพราะว่าบางคนที่เขาอยากจะลงทุนนะนึกออกไหมเขาก็หาบริษัทที่มันมีกำไรอ่ะเนาะใครจะเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทที่มันดูเงียบๆใช่ไหมน้องรุ่งเนาะ
1: โอ้ใช
0: ่ถ้าอันนี้มีความเคลื่อนไหวคึกคักอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะมีผลแหละ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พอแกมาทางนี้ก็ต้องเอานะเอาให้สุดแล้วก็ในอาณาจักรในย่านบริเวณนี้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่ครับผม
0: ค่ะ
1: มีอีกไหมครับ
0: กีฬาไหมมีกีฬาเพิ่มไหมคะวันนี
1: ้กีฬาเมื่อคืนยินดีกับแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลด้วยนะครับก
0: ็
1: เอาชนะทีมจากสเปนแอตเลติโกมาดริดนะครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอลเขาบอกว่าในรอบ20ปีนะพี่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่อาร์เซนอลเข้าชิงเนี่ยปี2006ยุคนั้นยังมีพวกเทียรี่อองรีมีเดนเบิร์กแคมป์อะไรพวกนั้นอยู่เลยนะฮะนี่ก็ผ่านมา20ปีได้นะครับอาร์เซนอลได้เข้าชิงอีกรอบหนึ่งนะครับฟุตบอลถ้วยใหญ่เมื่อคืนเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้1-0นะครับโอ้เส้นทางเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีของเขาจริงๆนะครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังจะมีโอกาสนะอยู่ในมือแล้วอีก3นัดที่เหลือถ้าชนะรวดก็เป็นแชมป์โดยที่ไม่ต้องสนใจแมนซิตี้แล้วนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็เข้าชิงไปรอเจอผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับปารีสแซงต์แชร์แมน
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนะใครที่เป็นแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลก็ปีนี้ก็มีความสุขหน่อยนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นแอดมินเพจเนี่ยพี่เพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเจ้าของเพจเนี่ยเขาไปดูฟุตบอลแมตช์นี้ด้วยนะเขาลงไว้ว่าเขาเข้าไปดูตั๋วเนี่ยเมื่อวานเขาโพสต์ไว้ค่าตั๋วเนี่ยประมาณตีเป็นเงินไทย 29,000 บาท
0: โอ้
1: นัดเดียวนะบอลนัดเดียว 29,000คงจะหมายถึงว่าคือโดนตั๋วแบบพูดง่ายคือโดนคนที่มาขายหน้าสนามอะโดนพวกคือตั๋วระดับนี้เขาต้องเป็นแบบคนที่ซื้อรายปีสโมสรเขาก็จะได้ตั๋วทุกนัดนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: มันจะคุ้มใช่ไหมถ้าใครที่แบบว่าเป็นแฟนจริงๆอะเนาะ
1: ใช่ไหมก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอะ
0: ไปเลย
1: ขอแบบเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศของแบบการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คน
1: ที่ไปแล้วก็อาจจะคิดว่าเอาสักครั้งหนึ่ง29,000ผมตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วนะพี่10ปีแล้วผมก็เนี่ยไปกับที่บ้านนี้นะไปที่อังกฤษนี่แหละแล้วก็มันมีแมตช์แข่งอย่างนี้พอดีเลยนะรู้สึกตอนนั้นแบบว่าแมนซิตี้จะเจอกับบาร์เซโลน่ายุคนั้นก็มีทั้งเมสซี่มีเนย์มาร์มีอะไรพวกนี้นะตั๋ว12,000ผมกับน้องมองหน้ากันเอาไหมสักครั้งในชีวิตเอาไหมว่า12,000เนี่ย
0: ครั้งนึง
1: พ่อผมนี่ถึงขนาดออกว่าออกปากว่าแบบไปสิเดี๋ยวออกให้ไปสิ
0: โอ้โห
1: แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน12,000จะเอาเหรอ24,000
0: นะกลาง
1: สุดท้ายก็ไม่เอาครับสุดท้ายก็เลือกสุดท้ายรู้สึกว่ามันนะมันก็ดูบอล12,000
0: อ๋อ12,000
1: มันต้อง
0: แน่เลยพี่เดี๋ยวถูกลอตเตอรี่งวดนึงก็จบแล้ว
1: ตอนนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยดูดิไอ้ที่แบบนั้นถึงตอนนี้ยังไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูกหวยยากยากนะฮะหวยยากมากก็นี่แหละก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนก็แต่อย่างคนพี่นะเขาอาจจะรายได้แบบโอเคแล้วเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตครั้งหนึ่งไปอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกค่าตั๋วเมื่อคืนเนี่ยแมตช์เนี้ย29,000เขาโพสต์ไว้ก่อนที่จะแข่งนะเขาบอกว่าขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของอาร์เซนอลนะเขาจะได้มีบรรยากาศที่ดีร่วมกับแฟนบอลอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ยินดีด้วยแสดงว่าเมื่อคืนก็คงได้เฉลิมฉลองทั้งในสนามทั้งนอกสนามบรรยากาศที่ลอนดอนก็คงจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสนุกสนานกันน่าดู
0: ช่วงนี้อากาศดี
1: อากาศดีด้วยพี่ไม่หนาวมาก
0: ใช่ค่ะอากาศดีมากไม่หนาวเกินไปใช่
1: ใช่แล้วบอลชนะด้วยโอ้โหคนอังกฤษเมาแป๊ดเลยนะเชื่อว่านะ
0: นะ
1: ครับ
0: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงมาดูความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยนะคะก็เมื่อวานนี้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนักข่าวถามว่าสามารถเปิดลงทะเบียนกลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท4เดือน 4,000 เนี่ยเมื่อไรคะท่านก็บอกว่าปลายเดือนนี้ค่ะท่านผู
1: ้ครับ
0: ปลายเดือนนี้นะคะไอ้ส่วนอายุเนี่ยจะ16หรือ18เนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกครั้งหนึ่งก่อนจะยืนยันว่าโครงการมีแน่นอนนะคะตามแผนก็คือว่าจะเริ่มโอนเงินกันวันที่1มิถุนายนไปเลยนะคะนี่คือความชัดเจนนะคะเพราะว่าภาพรวมนั้นเนี่ยผู้ได้สิทธิ์ก็ได้ปกติแล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากการดูพบประมาณเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่30ล้านคนแล้วก็จะเป็นการไอ้ส่วนการกู้เงินนั้นเนี่ยจะกู้เท่าไหร่ยังไงก็บอกว่าเป็นการกู้เงินตามระยะเวลาไม่ใช่ว่ากู้มากองไว้ทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นต้นทุนที่กองไว้ค่ะในกฎหมายที่ผ่านเมื่อวานนี้ก็คือพรก.นี่นะคะในตัวพระราชกำหนดเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการต่างๆที่จะใช้งบประมาณจากส่วนนี้ชัดเจนนะมีแต่ว่าเขียนเป็นวัตถุประสงค์ไว้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกว่ากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาไอ้แหล่งเงินเนี่ยว่ามาจากที่ไหนยังไงนะคะสำหรับในโครงการนี้ก็มาแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: จะลงทะเบียนกันสิ้นเดือนนี้แหละพี่ละสิ้นเดือน
0: ใช่ค่ะอาจจะไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกอาจจะแค่ประมาณสักพันน่าจะครม.สัปดาห์หน้านะวันที่12อันนี้เข้ารอบนึงละแล้วก็หลังจากนั้นก็น่าจะประกาศชัดเจนเลยว่าวันที่เท่าไหร่แต่คิดว่าคงไม่ถึงสิ้นเดือนเป๊ะเพราะว่าต้นเดือนมิถุนายนนี่ก็จะน่าจะเริ่มโอนละเดือนละ 1,000 บาท4ครั้ง
1: ครับเดี๋ยวคงได้มา
0: คึกคัก
1: เดี๋ยวได้มาอัปเดตกันนะว่าเว็บไหนที่เปิดให้ลงนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในช่วงนี้ใช่พวก SMS มาเชิญชวนว่าเปิดลงทะเบียนแล้วให้กดเข้าไปเนี่ยคลิกลิงก์เนี่ยนะฮะที่ป้านาอาเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะ
0: ค
1: ือถ้ามาให้ลงจริงเนี่ยมันต้องเป็นข่าวใหญ่ที่ชนิดที่ว่าพี่เลื่อนหน้าจอไปเนี่ยเพจข่าวลงแน่นอนฟังวิทยุฟังข่าวเนี่ยมันต้องอัปเดตกันแน่นอนนะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถ้าเจอลิงก์อะไรแปลกๆไทยช่วยไทยคนละครึ่งลงทะเบียนแล้วนี่อย่าเพิ่งไปกดนะอย่าเพิ่งไปกดเดี๋ยวโดนหลอกกัน
0: ค
1: ่ะก็หลักเกณฑ์ก็คงจะเดือนละพันนะให้ใช้เดือนละพัน
0: ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐก็รับจ่าย60เราจ่าย40เนาะในการไปซื้อของนะคะถ้าเป็นบัตรประชารัฐก็พันหนึ่งก็จบเลยไม่มีฮอกไม่มี60 40อะไรนะได้ 1,000 ก็จ่ายตามนั้น
1: เงินเข้าบัตรเลย 1,000 เนาะแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปก็เราก็ต้องเติมเงิน400เพื่อให้ได้ 1,000 บาท
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิบัติการเปิดจักรวาลกุมารจีนสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าล่าสุดที่กรมการปกครองมาเปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบกระบวนการออกสูติบัตรโดยที่ชอบหรือว่าใบเกิดทิพย์ให้กับใครก็ไม่รู้เนี่ยล่าสุดนั้นมีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะน้องดงรวมถึงกองบัญชาการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะ13รายแล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลนะกับทีมงานส่วนกลางของกรมการปกครองเบื้องต้นเนี่ยในข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะพบผู้เกี่ยวข้องแล้วประมาณ50กว่ารายแล้วรองอธิบดีกรมการปกครองบอกเมื่อวานนี้นะคะคุณพิทูลสิรินุกูลบอกว่าอาจจะเพิ่มสูงถึงประมาณ66รายแล้วมีบ้านผี4หลังอันนี้ตัวเลขยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกแล้วพบว่ามีลักษณะการออกใบเกิดทิพย์เนี่ยต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะคนที่มีประวัติทำผิดนะคะก็บอกว่าเป็นอดีตปลัดอำเภอเคยทำงานร่วมอยู่4อำเภอในโคราชค่ะน้องดงอำเภอห้วยแถลงอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอสีคิ้วและอำเภอปะทายตอนนี้น่าจะรู้ตัวเองแล้วนะคะว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมีการกระทำผิดในลักษณะเนี้ยออกใบเกิดทิพย์ให้ใครก็ไม่รู้ทั้ง4อำเภอแจ้งเกิดทิพย์ก็ได้ด้วยเออแล้วดูดิไปเชื่อมโยงกับบ้านทิพย์ด้วยนะที่อำเภอห้วยแถลงพบแล้วมีบ้านผี4หลังเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบางรายยังให้การปฏิเสธนะคะแต่ศาลอนุมัติหมายจับเรียบร้อยแล้วค่ะน้องดง
1: ครับคือให้ใบเกิดเนี่ยก็ไม่ต่างจากเหมือนกับให้สัญชาติเลยนะอย่างเงี้ยพี
0: ่ถูกต้องค่ะคือไม่มีการเกิดจริงอ่ะเอออยู่ก็อ้าวให้ใบเกิดอ่ะแจ้งเกิดทิพย์ไม่มีการเกิดการอะไรจริงจังเลยประมาณเนี้ยค่ะ
1: เอออยู่ก็เอาชื่อมาใส่เป็นในใบเกิดได้ทำใบเกิดขึ้นมาเนาะเกิดโรงพยาบาลนี้เออที่อยู่นี้บ้านหลังนี้บ้านกันละเลขที่ทิพย์ด้วย
0: บ้านผีนั่นแหละเออที่ว่าเนาะบ้านผีทิพย์บ้านผีสี่หลังก็แสดงว่าแรงจูงใจก็คือไม่ต้องคิดมากเนาะเงินน่าจะเลือกเกี่ยวกับเงินนะ
1: ตอนแน่นอนพี่ใช่ไหมยอมทำขนาดนี้
0: ยอมทำขนาดนี้เลยเหรอ
1: เป็นกระบวนการหรือเปล่าอืมนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยถึงบอกว่าไม่รู้ว่าไปสวมให้ใครบ้างนะคะแล้วพอหลายคนเห็นข่าวที่เกาะพังงานน่ะน้องดงปรากฏว่าอะไรรู้ไหมที่พังงานน่ะเขารับเลี้ยงเด็กอิสราเอลมาอยู่กันเป็นร้อยแล้วนะ
1: โอ้
0: เอออันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กแจ้งเกิดทิพย์อะไรนะแต่ว่ามันไปดูว่าทำไมประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วปรากฏว่าดูสิที่เกาะพังงานน่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ2ขวบถึง5ขวบนะคะปรากฏว่าเป็นเด็กสัญชาติอิสราเอลถึง89คนน้องดง
1: โอ้โหอยู่ในสถานรับเลี้ยงเนี่ยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วมีแรงงานที่เป็นสัญชาติเมียนมาถึง40คนเมื่อวานนี้เนี่ยกลมนเข้าไปนะคะตะลึงเลยค่ะปรากฏว่าเอ้าสถานเลี้ยงเด็กที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยบนเกาะพังงานเด็กอิสราเอลเพียบแล้วก็คนที่มารับจ้างเนี่ยรับดูแลเด็กอ่ะเอาเป็นพม่าอีกต่างหาก40กว่าคนเนี่ยประเทศไทยนะคะ
1: พังงานใช่ไหมหรือว่าวันก่อนดูคลิปมีคนถ่ายคลิปบอกในตลาดในถนนคนเดินอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่อิสราเอลแบบหรือขนาดซื้อขายของกันเองก็มีนะ
0: เปิดร้านกันเองนี
1: ่
0: เหรอ
1: เออเปิดร้านซื้อขายของเงินไม่ได้เข้าประเทศกันเลยนะพวกนี้มาอยู่แบบว่าแล้วเยอะมากคนอิสราเอลเยอะมากที่นู่น
0: แล้วที่น่าแปลกนะเมื่อวานตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูว่ามีการประกอบกิจการรับเลี้ยงเด็กนี่นะคะเป็นต่างด้าวนี่นะอะไรรู้ไหมปรากฏว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยไม่ใช่สัญชาติอิสราเอลอีกต่างหากเป็นคนไทย1 2เป็นอิหร่าน2เป็นอเมริกันสัญชาติอิหร่าน2คนนะชาวอเมริกันสัญชาติแอฟริกาสัญชาติแอฟริกาใต้แล้วก็แอฟริกาใต้3แล้วก็สัญชาติฝรั่งเศสไม่มีสัญชาติอิสราเอลค่ะที่เปิดเนี่ยงงไหมแต่ว่าบุคคลที่เด็กรับเลี้ยงเด็กไว้เป็นสัญชาติอิสราเอล กองทัพภาคที่4บอกว่างงไปหมดงงเหมือนกันนี่ค่ะก็โอ้โหดูสิเนี่ยไอ้ช่วงเขาบอกว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจที่เกาะพะงันนะคะตอนนี้รีสอร์ทเนี่ยเป็นของยิวไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะคือภาษีเขาไม่เสียไงเขาก็จ่ายด้วยกันด้วยบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยเขาใช้เงินบิตคอยกันนะในบนเกาะบนเกาะพังงานเนี่ย
1: คือผู้ประกอบการเขาบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาในช่วงนี้อะไรเขาก็ต้องเอากลุ่มนี้ไว้ก่อนนะ
0: ใช่
1: นี่ต้องจริงตม.ต้องเข้าไปดูแลควบคุมนะพวกโอเวอร์สเตย์อยู่กันเกินหรือเปล่าแล้วมาตั้งลกลากกันแล้วโอ้โหออกลูกออกหลานกันเต็มหมดนี่อีกหน่อยนะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะฮะ
0: จริง
1: ต้องฝากพี่ตำรวจด้วยนะเข้าไปดูแล้วว่าเขามาลักษณะถ้ามาวีซ่าท่องเที่ยวมันอยู่ได้กี่วันนะพี่90 วันเหรอ
0: ใช่ค่ะ60ไหม60หรือ90
1: นั่นแหละสิต้องอย่าให้เกินอ่ะใช่ไหม
0: นี่เดี๋ยวเขาจะยกเลิกแล้วไงคะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะ
1: ค่ะกว่าจะรู้กลัวจะมันจะสายมันจะนิ่งเด็กเลี้ยงไว้กี่คนเมื่อกี้พี่บอก80 กว่าคนเหรอ
0: ใช่อยู่เต็มเกาะเลยแล้วตอนมานี่คือมากันยังไงมาคลอดที่นี่หรือยังไงหรือพากันมาตอนที่คลอดกันเรียบร้อยแล้วเหรอ
1: แล้วประเทศเราก็ประเภทแบบว่าถ้าเงินถึงเนี่ยอะไรมันก็ทุกอย่างง่ายหมดผมไปเสิร์ชดูนะพี่ไอการทำสูติบัตรปลอมเมื่อกี้เนี่ยนะที่พี่เล่าที่โคราชอะนะเสียค่าทำเนี่ยนะฮะหัวละ30,000 ถึง 50,000 บาทกลุ่มจีนเขาจะจ้างเนี่ยแหละอดีตข้าราชการเนี่ยแหละท่านนี้แหละรับ
0: ม
1: ีทั้งหัวละ50,000เนี่ยถ้าเราสิบหัวเขาได้500,000แล้วนะในการสวมทำสูติบัตรปลอมทำทะเบียนราษฎรปลอมเนี่ยนะฮะมีข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะมากกว่า66 รายเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าบ้านเรามันประเภทถ้าเงินถึงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โน้มน้าวหรือว่าจูงใจคนดีๆให้คนทำสิ่งไม่ดีได้เหมือนกันก็หวังว่าเดี๋ยวปัญหาพวกยูน่าจะดำเนินการได้เนาะ
0: เร็วๆนี้
1: ครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดอย่างเมื่อคืนที่พัทยาพี่น
0: ะ
1: พัทยานั้นเป็นรัสเซียเขาบอกรัสเซีย4 คู่ 8 คนลงไปในทะเลลักษณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กันใต้น้ำไม่เกรงกลัวสายตาใครเลยฮะตี 2ที่ผ่านมาเนี่ยตี 2ที่ผ่านมาครับคนไทยคนหนึ่งเป็นคนที่ไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้เพราะว่าเขาระเริงรักกันชนิดที่ว่าไม่แคร์สายตาเหมือนกับคนเมานะคนไทยเราบอกพวกนี้น่าจะเมากอดจูบกันแล้วก็ลักษณะเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันด้วยขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ก็คือในทะเลตรงนั้นเลย
1: ในทะเลเลยอ่ะมันยังไงมันได้อัตลดมันร้อนหรือมันยังไงกันไม่รู้ไม่กลับทำไมไม่กลับไปบ้านไปห้องกันก่อนเนาะเนี่ยซึ่งบ้านเราไม่ได้นะคุณจะมาในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ได้นะฮะจะไม่แคร์สายตา
0: ลักษณะแบบนี้แล้วพอตำรวจจับไปก็เปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยนั่งร่องไม่ได้มีอะไรนะ
1: ใช่ใช่
0: ไอเนี้ยข้อหาอันการอาจารย์เนาะเมา
1: เพราะเขาเมาเนี่ยครับเมื่อคืนเขาก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินการพี่คนที่ถ่ายเนี่ยนะเขาเป็นคนพัทยาเลยนะชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีครั้งแรกนะคุณลองขี่มอเตอร์ไซค์มากลางค่ำกลางคืนนี่ตี 2 ถึง 4 ช่วงเนี้ยจะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนะในทะเลบ้างบนหาดทรายก็มีพลอดรักกันเนี่ยเขาบอกโอ้โหทำไม พัทยาบ้านเขากลายเป็นแบบนี้ไปแล้วภาพลักษณ์การท่องเที่ยวถ้าคนไทยไม่ช่วยกันเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยกันมาตักเตือนเนี่ยนะอีกหน่อยเดี๋ยวได้เห็นภาพแบบนี้กันเกลื่อนหาดไปหมด
0: ค่ะ
1: ครับผมฝากเจ้าหน้าที่ไว้นะฮะ
0: ค่ะฟังเพลงสดกันสักเพลง

แค้นแห่แหนใส่เสียงลำเกิดเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮาของดีขนบธรรมเนียมประเภทนี้จังหวัดหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานมีงามมีดีสู่หม่องสู่บอนทุกจังหวัดคืออีสานเฮา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

0: ดเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: โอ้
4: ยเยี่ย
6: มแม่กินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์กรอบอร่อย
9: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกอมเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
10: เหม
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
14: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับเช้านี้นะคะ
3: ครับผมก็พาไปดูไอ้เนี่ยพี่ข่าวที่บอกว่าเป็นการรักษาแมงกินฟันด้วยแพทย์พื้นบ้านนะฮะให้อมควันมะเขือคืนนะฮะพออมเข้าไปเนี่ยเขาบอกหนอนออกมาจากปากใน15ตัวคนที่เขาถ่ายคลิปไว้นะ15ตัวแล้วจากที่ปวดฟันอยู่เนี่ยพอมันมีหนอนออกมาเนี่ยหายเลยหายเลยนะครับก็นักข่าวไปพิสูจน์กันที่บ้านอีกรอบนึงนะแล้วครั้งนี้เนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยนะฮะแกพิสูจน์ด้วยนะคือแกเป็นคนไม่ได้ปวดฟันอะไรนะพี
2: ่
3: ไม่ได้ปวดฟันไม่ได้มีอาการไม่ได้ปวดลองทำดูมีหนอนออกมา4ตัวหนอนหลุดออกมาจากปากพี่นักข่าว4ตัว
2: หนอนออกมา4ตัวโอ้
3: ทีนี้พี่นักข่าวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ที่เขาลมควันไอ้บ้องที่เขาลมควันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนที่มันไม่สะอาดอะปะปนมากับเมล็ดมะเขือคืนตอนนั้นหรือเปล่าตอนที่เขาเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยไปลมควันอะใส่น้ำไปลมควันตอนนั้นอะมันอาจจะมีหนอนปะปนเข้าไปจากตั้งแต่ในมะเขือแล้วแล้ว
2: อ
3: ุสโลบายความรู้สึกเนาะพอมีหนอนออกจากปากมาเลย
2: หมอฟันทั่วไทยก็คงแบบมันยังมีแบบนี้อยู่อีกเหรอ
3: โอ
2: ้ยุคนี้ยังสามารถหลอกคนได้เนาะ
3: แต่ว่าหมอรวยในคนนี้เขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแกบอกนะแกบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาแล้วแกบอกว่าแกเก็บเงินแค่5-20 บาทนะแกไม่ได้หวังรวยแล้วแกก็บอกแกไม่ได้โฆษณาอะไรเลยนะก็ปากต่อปากชาวบ้านก็
2: คนก็มาเอง
3: มาเองแกก็บอกว่าแก

0: อยากจะช่วยทุกคนจริงๆเพราะว่ามันเป็นความเชื่อโบราณทำกันมาก็ใช่พี่ว่าถ้าถามหมอฟัน
1: มันไม่มีอยู่จริงมันจะมีน้องมาจากปากตรงได้ยังไงนี่ค่ะแต่ก็
0: ยัง
1: แ
0: บบที่บอกเนาะครับผม
1: ยังมีคนเชื่ออีกนะคะหมอฟันพอดูข่าวนี้ก็สายหัวอุตส่าห์เรียนมาหมอฟันก็เรียนตั้ง6ปีเหมือนกันนะใช่ไหมอุตส่าห์เรียนมาแล้วมาเจออาข่าวอะไรแบบนี้โอ้ตาย
0: เราเนี่ยจากที่ปากเราไม่มีหนอนอยู่ๆมีหนอน15ตัวออกมานะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงที่3ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
4: ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ ขอทักทายแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเราทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางการไลฟ์สดทาง TikTok นะครับฝากเคาะหน้าจอฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามทาง TikTok เนี่ยได้เห็นการรายงานข่าวของพวกเรานะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้อาหารสมองแล้วก็ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านด้วยนะครับ
3: ค่ะรอไปทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
4: ดีครับพี่ครับ
3: ตอนนี้จะเจออยู่ที่ MCOT News FM 100.5 นะคะแฟนเพจ Facebook ของรายการนะคะสวัสดีคุณสุประชัยนะคะมาเป็นท่านแรกเลยคือว่าไลฟ์ของเรามี2ช่วงนะคะอันนี้จะเจทักจากคุณผู้ฟังทักกับคุณผู้ฟังจากช่วงแรกก่อนก็แล้วกันนะคะคุณสุประชัยคุณกนัฐพักนะคะก็รายงานสภาพอากาศจากภูเก็ตมาค่ะบอกว่าเช้านี้ภูเก็ต28องศาเซลเซียสค่ะฝนตกแล้วเย้ดีใจด้วยนะเมื่อวานนี้ที่แถวบ้านก็ฝนตกเช่นกันนะคะก็ได้รู้สึกว่าความสุขมันเป็นยังไงหลังจากที่เผชิญกับอากาศร้อนมาแบบร้อนหนักมากเลยนะคะก็สวัสดีคุณอาพรด้วยนะคะคุณเดชเดชาคุณอมรีคุณเป้าหมายของชีวิตคุณศศิมานะคะและก็คุณหมูนะคะคุณหมูบอกว่าเช้านี้อุดรธานี24องศาเซลเซียสนะฮะคุณยุทธพงศ์สวัสดีมาจากฟาร์ฮามเชียงใหม่บอกว่า23องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสักกรินด้วยค่ะ
4: ผมวันนี้เห็นคุณสมบัติเห็นแก้วนะครับแล้วก็คุณอะไรนะด้วยนะครับที่มาทักทายพวกเราแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของการที่มีข่าวที่มีผู้ชายนะครับไปหลอกเด็กอายุ30แล้วก็ไปหลอกเด็กอย่างที่พี่เจเจเตือนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนทาง TikTok ของเรานี่นะครับเราก็จะเห็นมีใช้ผู้ใช้ที่ใช้นามว่าหลวงพี่สิทธัตถะนะครับเข้ามาให้กำลังใจเราแล้วก็คุณบิ๊ก1963คุณมนตรีวิลาจันทร์คุณหน่อยหน่อยคุณพี่น้อย9895นะครับคุณยอหญิงของฝากอันดามันนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณชัยสิทธิ์นะครับคุณชัยพัฒน์แล้วก็คุณธาน่าคุณพัทระอินทรเกษมนะครับกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจครับ
3: ค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักแล้วก็ส่งข้อความกันมาทางไลน์ทุกท่านเลยนะคะคุณหนุ่มคุณจิรพันธ์คุณวิสิทธิ์คุณโดยคุณณัฐวราขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ
4: ครับก่อนที่เราจะไปคุยกับไปฟังท่านอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการที่ว่าเราไปดูกันว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะต้องจับตามองผมพาไปที่จีนอีกนิดหนึ่งนะครับเขาที่จีนนะครับเขาก็ก้าวหน้าไปไกลมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเขามีการตั้งคำถามว่า Could Robocop replace some traffic police roles in China ต่อไปนี้เนี่ยเราจะใช้หุ่นยนต์นะครับตำรวจที่มาทำหน้าที่ควบคุมการจราจรแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตัวตนคนจริงๆดีหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาได้เริ่มแล้วนะครับเขาได้เริ่มแล้วนะครับ China 5-day May Day Breakthrough Direct Traffic and Detect Rule Infraction in Busy Area นะครับปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ยที่หังชูจูเฉินเซินเจิ้นถึงซินเจียงได้เริ่มใช้หุ่นยนต์ตำรวจ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็